0: เสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการ

0: ลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
1: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5%

0: เพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
1: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
4: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย

0: ก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
5: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่น

0: ในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแทงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักขวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กัน

0: ยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใด ยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
12: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
13: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
12: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
13: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
12: คุณ
13: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
12: ครับ
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
12: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
13: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลยนะครับ
12: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ย ได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
13: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
12: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
13: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยถ้า N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับหวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
12: ครับผม
13: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
12: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
13: ถูกต้องครับถูกต้อง
12: ครับ
13: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะมีชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
12: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
13: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
12: ครับ
13: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวด
12: ครับ
13: ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
12: คร
13: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
12: คร
13: ับเราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณท็อป
12: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที
13: ่
12: จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
13: ถูกต้องครับ
12: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
13: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยความสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
12: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
13: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
12: ที่รู้จักช่วยทำให
13: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
12: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
13: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
12: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
13: ใช่ครับใช่
12: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
13: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
12: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่อยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
13: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
12: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวด มีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
17: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
16: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
18: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
16: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
20: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
19: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนซึ่งเก็บน้ำข้ามปีได้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่

0: บางพื้นที่หรือที่น่านเนี่ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
1: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

0: ได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
2: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
3: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
2: นายเทวริศยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
3: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
2: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปตามรอยพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกภาพแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงคงหนีไม่พ้นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะหากแต่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความศรัทธาที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานค่ะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้มาเยือนคือพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมรวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก2องค์ได้แก่พระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธชินราชคือความอ่อนช้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักตร์รูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้านหลังองค์พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาโล

0: ักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธานหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นปฏิมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์

0: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
0: ับ
1: กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับและก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำท่วมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสู่งบกลางนะครับวันนี้ก็จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราในแต่ละกระทรวงในการที่จะใช้งบต่างๆนะครับเชื่อว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีในการซักซ้อมของฝ่ายค้านเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ก่อน3วันนี
1: ้
0: จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองเรื่องแรกการเมืองเรื่องที่2ฮะวันนี้จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคร
1: ับ
0: ยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพื้นที่ประชาธิปไตยนะฮะผู้ทีไรระดมมวลชนทีไรคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
1: ่ครับ
0: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไ
1: รอัน
0: นี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณาง
1: บ
0: ในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆ นะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดหนึ่งแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุ
1: ร
0: ีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
1: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะ Walking Street ก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็น low season พอดี
0: ครับ
1: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
0: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500เท่าไหร่ละ
1: 500ก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 5ล้าน
0: คนละพันก็แล้วกันเพราะฝรั่งเงินเขาเยอะ
1: ใช่
0: ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะครับสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเริ่มต้นข่าวเอาข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่างบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริง
1: ๆ
0: ไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก็อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลง

0: ถ้ายุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณารักษ
1: ์
0: นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
1: ผู้ประกาศ
0: ใช่
1: รายงานข่าว
0: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้นๆนะครับว่างตกยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: นะฮะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ย

0: ตำแหน่งเหล่านี้ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ปรับหลายตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่โสดเมื่อก่อนมาเป็นธุรการเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้นายช่างไฟฟ้าไปเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็มี
1: แทบจะไม่มีแล้วนะเจ้าหน้าที่พัสดุในกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: กลายมาเป็นนายช่างไฟฟ้า
0: ใช่เป็นนายช่างไฟฟ้ามั่งธุรการมั่งอะไรพวกนี้นะฮะก็มีการปรับกันไปภายในของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะมีดุลพินิจอย่างไรไม่ใช่ว่ายื่นมาบอกต้องลดต้องปรับนะฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่ดีๆจะตกงานหรืออ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนฮะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่ายๆบอนไซซะ
1: ครับ
0: ไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับสูงมันมาก
1: ครับ
0: คนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อย
1: ครับ
0: ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
1: มันไม่ตรงจุดนะบางที
0: มันอาจจะไม่ตรงจุด
1: ม
0: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
1: ครับ
0: แล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
1: เหมือน
0: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือถูกไหมฮะ
1: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
0: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
1: ครับ
0: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี้
1: ก็ไม่ใช่
0: ก็ตัดออก
1: ก็จะไม่มีหัวเรือน
0: รองอธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: หรือผอ.C.8จะตัดออกไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็มาได้ขึ้น
1: ครับ
0: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอให้ช้าหรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายๆใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะ
1: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
0: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงสิ้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่จริงก็พอบอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
1: ครับ
0: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ยก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
1: ้ครับ
0: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
1: ครับนั่นก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับกับการสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ย

0: วมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
1: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจอันนี้ผมจำได้พ
0: ร
1: รคประชาชนเอาภูมิใจไทยด้วยเหรอ
0: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเนี่ยเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในการที่จะมา
1: ตอนกัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นผมนึกออกแล้ว
0: นะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทออสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนั่นเองแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
1: ครับ
0: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังพลทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับคือปฏิรูปกองทัพแล้วนะฮะก็คือการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: สมัยเมื่อ40 50ปีที่แล้วเคยได้ยินมั้ย
0: อื
1: มเป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
0: เออเคยได้ยิน
1: นั้นมันนานมากแล้วเลย
0: ครับ
1: เออเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้จนจนจนจนแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละคือรายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะ
0: ครับ
1: บ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
0: ข้าวก็ต้อง
1: ซื้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
0: ก็มีสวัสดิการอยู
1: ่โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
0: ครับ
1: คือปกติเราต้องเรียนรดใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
0: ครับ
1: ที่เราเห็น

0: เห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงเออแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบนด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะอะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหารดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได้ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ยเป็นภาคบังคับไปสู่ความสมัครใจฮะ
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ 15,000 บาทต่อเดือน
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ใช่เท่านี
0: ้ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะนะ
0: ถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจนะครับเอ้ามาดูสทนชสั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคร
1: ับ
0: ยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลล์บอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยก็ดูเซลล์บอดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางการอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำ

0: ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวๆระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
3: โคราชด้วย
2: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
4: ครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงานอยู่ในกรมปศุสัตว์ณปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
2: ครับ
4: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันมันคือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
2: ครับ
4: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระพักตร์กรุณาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศรีสว่างควัฒนาวรคัตยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2000คศ2030นะ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้ครับในสัตว์นะครับ
2: ครับ
4: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
2: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
4: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่เจอมากขึ้นนะครับเจอมากขึ้นในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31สิงหาที่ผ่านมาก็10รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองคอราชสีมาฉะเชิงเทราบนตากชลบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
2: ครับ
4: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที่เวลา

0: เวลาโดนกัดหรือโดนขวนนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
1: ครับ
2: ครับนะครับแล้วในส่วนปีนี้
0: ครับในครับ
2: ครับเชิญครับท่านครับ
0: กับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
2: ครับ
0: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ยที่เป็นโรคพิษสุนัขว่าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเราเจออยู่ตั้ง24ตัวนะครับในปีนี
2: ้
0: ส่วนในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัวหนึ่งตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะทำให้โรคนี้ในแมวอาจจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
2: ครับครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger together ทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: Stronger Together เนี่ยคือในปีนี้นะกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับแล้วในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า Stronger Together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปลอดไปจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงนี้เราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
1: ครับก็แสดงว่า
0: หน่วยงานหนึ่งก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายในหลายภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็เอาไปปล่อยกลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันนึงที่สำคัญนั่นคือการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีตัวพิษสุนัขว่าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเริ่มจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อน
1: ครับ
0: สุนัขของท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับเหมือนกับเราแหละ
1: ครับ
0: มันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยงมันก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
1: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับภายใต้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต.อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบ

0: บ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียวก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับก็โดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลส่วนหรือว่ามีตัดลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ในตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรค
0: ครับ
1: ลงพิษสุนัขบ้าลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
0: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญสุนัขกัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
1: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัขกัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่น้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วก็รีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นโรคเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับตรงนี้ต้องนำเรียนครับเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
0: ครับ
1: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆทางสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขขนาดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัด นะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับครับผม
0: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
1: ภายในปี2030ใช่ไหมฮะตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมปศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
0: ครับ
1: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันในเขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู
0: ่ครับ
1: เขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่2ก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
0: ครับ
1: ครับเพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ ประการต่อมาก็คือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมาบ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคได้ไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับหรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะคอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตรวจได้ภายในวันเดียวเขาก็ทราบผลนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปคร
0: ับ อี
1: กเรื่องต่อมาก็คือสิ่งสำคัญนี่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีพวกโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคไข้หวัดสุนัขโรคลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงเนี้ยเมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราอย่างประจำนะครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
0: ครับผม
2: ครับถ้าสัตว
1: ์
2: สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
1: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
2: ครับ
1: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
2: ครับ
1: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่เราทำกันก็คือทางของกรมปศุสัตว์เองแล้วก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก
2: ็
1: จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือการให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอาหารไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
2: ครับ
1: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านว่าท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัด ผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาคที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็ง stronger together แล้วครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายอย่างร่วมกันครับท่านครับ
2: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับ ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับครับนี่คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับเอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
0: 70
2: นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่

0: ที่3นะครับหล
1: ัก
0: ใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
1: ร
0: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
1: ้
0: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
1: อ
0: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง 626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวเนี่ยก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน 6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ400ล้านบาท400ล้านบาทเนี่ยเอ๊ะมันทับซ้อนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
1: ่
0: นะครับระหว่างเงินกู้ 200,000 ล้านกับงบกลางที่มีอยู่นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก็เตรียมประเด็นนี้แหละครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
1: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ 2-3 วันนะ 7-8-9
0: ครับ
1: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
0: ซ้อมแน่นอนฮะ
1: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับ ก็มีการเป็นประธานในการประชุมสสของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางสสฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือนะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
0: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
1: นี่มันซ้อมไง
0: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีๆไปเข้าเรื่องหัวสวเน
1: ี่
0: ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณอ
1: ันนี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ THAI Passport
0: ไทยเนี่ยยุ่งได้แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะไทย AI Passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ 1,600 ล้านไม่ได้ใช้งบประมาณปี70นะ
1: ไม่ได้อยู่ในงบที่
0: กำลังไม่ได้อยู่ในงบปี70
1: อื
0: มถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไอ้ไทย AI Passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
1: ครับ
0: อ่ะ
1: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
1: เกี่ยวไหม
0: อาจจะเกี่ยวก็ได
1: ้นะครับอันนี้ก็

0: อันนี้ก็มีการ
1: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการจัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
0: ก็โยงได
1: ้โยงได้โยงได้ได้โยงได
0: ้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
1: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพรรคสังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
0: ครับ
1: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่มันยังมีอีกหลายเวทีผมบอกเลยที่คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาไปในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของคั่วสว.ไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีคั่วสว.ออกมานะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียนที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณยิ่งชีพยิ่งชีพอาจารย์นนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรง รวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็เนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยการเรื่องของคั่วสว.เนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14 เดือนนี
0: ้
1: หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็นความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570 วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: จ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
4: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
4: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
11: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
4: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทย จับกุมลัก

0: รอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
1: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าทุกกลุ่มชนเดือดร้อนเรื่องใด
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการน้ำคือชีวิตจากกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ซึ่งเราก็จะพบกันทุกวันจันทร์และก็วันอังคารครับสัปดาห์ละ2วัน9:07 น.โดยประมาณจนกระทั่งถึง10:00 น.ครับก็เป็นห่วงเวลาแห่งการนำเอาเรื่องราวการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำในภารกิจต่างๆครับมาให้ได้รับฟังกันได้รับทราบกันถึงสิ่งที่ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับขอเน้นนะครับว่าการทำงานของกรมทรัพยากรน้ำนั้นก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของพื้นที่ชุ่มน้ำตลอดจนเรื่องของประปาระบบประปาในพื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาคครับเราก็จะเข้าไปอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องนี้นะครับก็มีภารกิจที่สำคัญอย่างที่เคยเรียนไปนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์สุขทุงชัยกูลก็มาดำเนินการเหมือนเช่นเดิมนะครับพร้อมทั้งคุณสุวิทย์สมนัสซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคของรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับการทำหน้าที่เพื่อ

2569นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมสรรพากรน้ำพร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาเปล่งแสงรองอธิบดีกรมสรรพากรน้ำก็ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ e-office ภายใต้โครงการ Government Data Center and Cloud Service หรือ GDCC นี่เป็นคำย่อนครับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับระบบงานสารบัญของกระทรวงสู่ระบบดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงานลดการใช้เอกสารและก็สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยมีดร.วีระวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางสาวพิยดาสุดกังวานที่ปรึกษาด้านการสื่อสารกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชชั้น2อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็เป็นการดำเนินงานเพื่อความก้าวหน้าของการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งกรมสรรพากรน้ำก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาสดีได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยทุกกรมในกระทรวงนี้ก็ต้องเข้าร่วมนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่หลายคนที่รับรู้ในเรื่องนี้คงจะมีความยินดีนะครับในการก้าวดำเนินต่อไปในการทำงานของกรมสรรพากรน้ำตลอดจนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับหลายคนหลายท่านที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเหล่านี้คงจะมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่คงจะทำให้หลายคนเกิดความศรัทธามากขึ้นในการทำงานของภาคราชการครับรวมทั้งกรมสรรพากรน้ำซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องราวโครงการต่างๆที่ดำเนินงานในพื้นที่ค่อนข้างมากทีเดียวครับมีความต้องการในเรื่องของโครงการต่างๆที่ทางกรมสรรพากรน้ำได้ดำเนินการไปหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็หลายฝ่ายหลายส่วนตลอดจนองค์กรต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคนะครับก็มีความต้องการในโครงการของกรมสรรพากรน้ำซึ่งก็เป็นโครงการที่มีประโยชน์ในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของน้ำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะในเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนน้ำเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศต่างๆซึ่งก็มีอยู่มากมายพื้นที่ชุ่มน้ำที่ทางกรมสรรพากรน้ำดูแลในขณะนี้ก็ล้วนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นประโยชน์ที่ประชาชนจะเป็นผู้ได้รับจากการทำงานของกรมสรรพากรน้ำนะครับในช่วงนี้ก็อยากจะนำเอาเรื่องราวที่ทางกรมสรรพากรน้ำได้ดำเนินการไปในห่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางท่าแม่พร้อมระบบกระจายน้ำกระบนตำบลเขาต่ออำเภอปลายพิยาจังหวัดกระบี่ซึ่งวันก่อนก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูความคืบหน้าในการดำเนินงานนะครับกับโครงการนี้ซึ่งก็มีการจัดสรรงบประมาณผูกพันนะครับเป็นการผูกพันงบประมาณ4ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2568ถึง2571นะครับปีนี้2569ก็จะมีวงเงิน324ล้านบาทเศษนะครับในการดำเนินงานของโครงการนี้ปีหน้าคือ2570ก็ได้กำหนดวงเงินไว้305บาทเศษล้านบาทนะครับ305ล้านบาทเศษซึ่งก็จะเป็นการดำเนินงานในลำดับขั้นต่อไปเพื่อความสำเร็จในโครงการนี้ที่เมื่อสำเร็จแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อพื้นที่นะครับตลอดจนชุมชนในพื้นที่ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ทางกรมสรรพากรน้ำได้ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญทุกโครงการที่ทางกรมสรรพากรน้ำนั้นได้ดำเนินการก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญอย่างที่ผมเน้นนะครับในเรื่องของประโยชน์สุขที่ประชาชนจะได้รับจากการทำงานของกรมสรรพากรน้ำซึ่งก็มีหลายโครงการด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่

เป็นเรื่องที่ดีที่ทางกรมสงฆ์นามก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติงานเพื่อสนองประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโครงการต่างๆที่ทำไปนั้นก็ล้วนเป็นประโยชน์ในเรื่องของน้ำในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อเสริมการเกษตรหลายคนคงมีโอกาสได้ติดตามรับฟังที่ผมได้ดำเนินการมาหลายสัปดาห์หลายอาทิตย์หลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการนำโครงการต่างๆมาพูดมาคุยในรายการนี้ตลอดจนโครงการพระราชดำริบ้างโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริโครงการหลวงแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่กรมสงฆ์น้ำได้รับการสนองตอบนะครับจากประชาชนแล้วก็ได้รับการขอร้องจากหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนล้วนเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องราวที่ผมเองมองแล้วก็รู้สึกได้นะครับถึงการทำประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมีผลต่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับประชาชนดังนั้นในเรื่องของน้ำจึงคงจะต้องมีการพูดคุยกันเยอะนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์เรื่องของการดูแลรักษาต่างๆตลอดจนการดูแลพื้นที่ต้นน้ำให้มีน้ำซึมซับไปนะครับในพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงนะครับพื้นที่สูงอย่างภูเขาต่างๆนั้นถ้าปราศจากต้นไม้เรื่องของน้ำจะมีปัญหาทันทีเพราะว่าไม่มีที่ดูดซับไหลลงฝนตกลงมาก็ไหลลงมาอย่างเดียวๆเลยนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นในเวลาฝนตกหนักซึ่งหลายท่านคงจะมีโอกาสได้เห็นแล้วนะครับในห่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมนี่เป็นเรื่องปกตินะครับทุกปีถ้าน้ำถ้าฝนตกหนักก็จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นฝนน้อยก็จะเกิดฝนแรงซึ่งปีนี้ก็หลายพื้นที่เท่าที่ผมมีโอกาสได้คุยปรากฏว่าฝนยังไม่ตกนะครับในหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ตกหนักตกเยอะจนมีสภาพท่วมไปแล้วแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือมีดินโคลนถล่มลงมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายคนหลายฝ่ายก็คงคาดไม่ถึงนะครับว่ามันจะรุนแรงปานนั้นอย่างที่จังหวัดน่านที่หลายคนคงได้รับทราบข่าวคราวกันแล้วนะครับที่อำเภอปัวที่มีน้ำท่วมไหลลงมาท่วมบ้านเรือนแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่การเกษตรบ้างบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่อาศัยบ้างตลอดจนเรื่องของน้ำกินน้ำใช้ก็เกิดปัญหาติดตามมาทั้งสิ้นเลยนะครับกรมสงฆ์น้ำเองก็มีโอกาสได้นำเจ้าหน้าที่ไปพร้อมเครื่องจักรเครื่องกลน้ำดื่มเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนะครับเครื่องจักรเครื่องกลนั้นก็มีโอกาสได้ไปสูบดินโคลนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการไปแก้ไขในเรื่องของการระดับน้ำนะครับที่มีปัญหาก็คงจะมีโอกาสได้ไปช่วยชาวบ้านได้หลายเรื่องด้วยกันนะครับก็คงจะทำให้หลายคนชาวบ้านต่างๆนั้นเกิดความอบอุ่นใจได้นะครับในจุดนี้ซึ่งกรมสงฆ์น้ำในขณะนี้ก็มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่น้อยทีเดียวนะครับในการที่จะบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันก่อนนะครับก่อนที่จะมาฟังเรื่องราวในช่วงต่อไปซึ่งวันนี้ก็จะมีการสัมภาษณ์น้องเดียนะครับในเรื่องของการจัดโครงการวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติขึ้นในวันที่20กันยายนนี้ก็จะเป็นวันอนุรักษ์และก็พัฒนาแหล่งน้ำคูคลองแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนหลายฝ่ายก็ทราบกันดีนะครับในจุดที่เกิดขึ้นในเรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของการอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองนะครับก็จะเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมกันนะครับก็คงจะมีโอกาสได้ฟังถึงการทำงานในวันนั้นนะครับวันอนุรักษ์

ามคู่ครองแห่งชาติซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำก็มีการจัดตามความเหมาะสมนะครับคงไม่ใช่วันเดียวกันแต่สำหรับที่ส่วนกลางคือกรมทรัพยากรน้ำนั้นก็จะจัดวันที่18กันยายนศุกร์นี้นะครับก็คงจะมีการมาพูดมาคุยกันกับเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกับน้องเดียซึ่งก็จะมาพูดคุยสำหรับการจัดงานที่นู่นนะครับที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่4ขอนแก่นนะครับก็รายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างอีกสักครู่เราจะมาติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงจากทางรายการกันก่อนครับ

0: ก็ผ่านไปนะครับกับ2บทเพลงดังในอดีตนะครับกับเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณสวรรค์ชาวนาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่พนมนุพรกับบทเพลงที่ชื่อฮักสาวขอนแก่นซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับสาวที่อยู่ขอนแก่นนะครับน้องเดียที่ตอนนี้อยู่สำนักงานสื่อกับน้ำที่4ขอนแก่นแล้วก็ดูแลในเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็ถือเป็นอีกบุคลากรของกรมสื่อกับน้ำที่สามารถที่จะสร้างประโยชน์ในพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวมาพูดมาคุยกับน้องเดียนะครับซึ่งก็คงจะได้รับรู้เรื่องราวในการทำงานตลอดจนโครงการที่จะเกิดขึ้นในห่วงเวลาใกล้ๆนี้นะครับโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่มีมาหลายปีแล้วนะครับที่ทางกรมสื่อกับน้ำได้ดำเนินการและปีนี้ก็จะมีการจัดทำหลายพื้นที่ด้วยกันแต่สำนักงานสื่อกับน้ำนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ดำเนินการกันแตกต่างกันไปนะครับสำหรับที่ขอนแก่นก็จะมีหลายแห่งด้วยกันสำหรับน้องเดียนั้นก็จะมาพูดมาคุยถึงโครงการที่จะดำเนินการกันในวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะครับก็จริงๆแล้วเป็นวันที่20กันยายนนะครับของทุกปีก็จะเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติสำหรับปีนี้จะจัดกันยังไงลองมาพูดมาคุยกับน้องเดียกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงครับก็สบายดีไหมตอนนี้ฝนตกฟ้าร้องมีไหม
1: สบายดีค่ะ ช่วงนี้มีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดหน่อยนะคะเพราะข่าวตอนแรกที่ได้รับข้อมูลจากทางกรมอุตุเนี่ยก็เหมือนว่าจะเข้าสู่สภาวะเอลนิโยแล้วแต่ว่าช่วงสัปดาห์นี้ตอนเช้านี้มีแดดจ้ามากเลยนะคะแต่ว่า ช่วงบ่ายเริ่มจะครึ้มมา นะคะแล้วก็จะตกในช่วงเย็นๆ เป็นส่วนใหญ่ค่ะ
0: อันนี้หมายถึงทุกวันไหมทุกวัน
1: ช่วงนี้ค่ะเริ่ มเมื่อได้2วันแล้วค่ะ
0: อ๋อครับเพราะว่าวันสัปดาห์โน้นผมคุยกับผู้ชายน้ำที่อำเภอชนบทก็บอกโอ้หวานกล้าไปไม่แน่ใจจะได้ข้าวเปล่าฝนยังไม่ตกเลยที่ชนบทนะอำเภอชนบทนี่ก็ยัง
1: พอเริ่มปลูกข้าวนี่ก็คือฝนก็จะเริ่มมาเหมือนกันค่ะ เพราะว่าช่วงนี้ฤดูกาลค่อนข้างเปลี่ยนนะคะไม่ได้มาตรงตามเวลาเหมือนเมื่อก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในโลกของเราเนาะก็มีผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เราจะมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติปีนี้ซึ่ง

0: ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเราก็จะมีการจัดงานกันขึ้นสำหรับที่นี่จัดยังไงเป็นยังไงมั้งฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: เข้าสู่เดือนกันยายนนี้ก็จะได้พูดถึงวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเริ่มจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประพาสทางชลมารคที่คลองแสนแสบค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้เยี่ยมประชาชนสองฝั่งตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นระยะทางประมาณ72กิโลเมตรนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็ได้พบเห็นหลายอย่างในคลองแสนแสบนะคะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญและคิดว่าสังคมต้องกลับมาตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองนะคะในส่วนนั้นแล้วก็ต่อมานะคะเมื่อปี2544นะคะครม.ก็มีมติเมื่อวันที่18กันยายน2544ให้ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาตินะคะเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองนะคะเพราะว่าแม่น้ำคูคลองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นความผูกพันความผูกพันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรคมนาคมแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งที่ใช้ทำกิจกรรมประเพณีเช่นแข่งเรือนะคะแล้วก็มีประเพณีเกี่ยวกับศาสนาอื่นๆด้วยนะคะสำหรับในส่วนของความรับผิดชอบของเดียนะคะก็คือส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่1ขอนแก่นเราก็กำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในวันจันทร์ที่21กันยายน2569ณแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์ที่1ขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เราได้ไปจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะก็เราก็เลยได้ประสานทางกลุ่มผู้ใช้น้ำของเราว่าหนองบัวใหญ่เนี่ยพร้อมจะจัดงานกิจกรรมนี้กับเราไหมเพราะว่าเรามุ่งเน้นการมีส่วนร่วมนะคะเราก็ได้ประสานเบื้องต้นพอดีประสานไปทางกลุ่มผู้ใช้น้ำเราตื่นเต้นมากเพราะว่าต้องเข้าใจว่าการมีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้วก็ต้องมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนพาทำกิจกรรมต่างๆมันถึงจะเกิดความเขาเรียกว่าอะไรอะคะความรู้สึกรักและผูกพันในทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพที่จะส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มของตัวเองหรือแม้แต่พัฒนาแหล่งน้ำของตัวเองที่ศักยภาพจะไม่เท่ากันในแต่ละกลุ่มที่เราไปจัดตั้งไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีบทบาทในการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเขาอยู่แล้วในส่วนนี
0: ้
1: จึงไปเชิญชวนใช้คำนี้ดีกว่าค่ะเชิญชวนในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองในครั้งนี
0: ้
1: นะคะซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมปกติก็คือใช้แหล่งน้ำเนี่ยใช้โครงการที่เราไปดำเนินการไว้ให้นะคะคือโครงการรักฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณในการกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้มากขึ้นเนี่ยก็จะใช้เพียงการปลูกพืชผักสวนครัวพืชน้ำน้อยที่มีอายุในการปลูกระยะสั้นที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งที่ได้ใช้ตรงนี้ก็คือการประมงค่ะก็จะมีการเลี้ยงปลาในกระชังด้วย มีการเพาะพันธุ์ปลาขายอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนคล้ายๆวิถีชีวิตของชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแหล่งนี้นะคะ
0: ครับ
1: แต่ในการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่21เนื่องจากว่าวันที่20เป็นวันอาทิตย์นะคะก็
0: ไม่สะดวกใช่ไหมจัด
1: ก็จะส่วนตัวเรานั้นสะดวกค่ะแต่ว่าเราได้เชิญหลากหลายภาคส่วนมาร่วม
0: อ๋
1: ซึ่งก็มีส่วนราชการด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยถ้าดำเนินการในวันหยุดอาจจะไม่สะดวกในหลายๆภาคส่วนที่เราได้เชิญ
0: อ
1: แล
0: ๋
1: ะ
0: อ
1: ขอความร่วมมือมาร่วมจัดกิจกรรมกับเราด้วยน
0: อ
1: ะ
0: ๋
1: คะ
0: อครับ
1: ซึ่งเราก็มุ่งเน้นในการปลูกฝังความสำคัญของแม่น้ำลำคลองให้กับเยาวชนในพื้นที่นะคะเพราะว่าเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเนี่ยก็คือเหมือนเป็นทีมเดียวกับเราอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็จะดึงเยาวชนเข้ามาร่วมนะคะอีกเยาวชนเนี่ยมาจาก3โรงเรียนเลยค่ะ
0: อ๋อในพื
1: ท
0: ้น
1: ี่
0: ท
1: อย
0: ี่
1: ู่
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: อยู่รอบหน
0: อ
1: องบัวใหญ่ข
0: ออ๋
1: ง
0: อ
1: เรานะคะซึ่งได้ไปประสานคณะครูอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทางโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนนะคะก็มีความยินดีนะคะมีความยินดีที่จะนำนักเรียนเยาวชนเข้ามาร่วมเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมซึ่งปกติแล้วทางโรงเรียนก็จะเน้นวิชาการตามหลักสูตรนะคะก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมด้านนี้เท่าไหร่
0: อ๋อ
1: นะ
0: ค
1: คร
0: ั
1: ะ
0: บผม
1: ซึ่งทางคณะครูอาจารย์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วนอกเหนือจากทางกลุ่มผู้ใช้น้ำเราเยาวชนก็ยังได้ไปเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านขอให้ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: เป็นไงท่านรับไหม
1: ท่านเห็นด้วยแล้
0: เห
1: ว
0: ็น
1: ก
0: ด้
1: ็
0: วย
1: ท่านณนะตอนนี้ท่านรับนัดนะคะ
0: รับนัด
1: แต่ถ้าถึ
0: ก็
1: ง
0: ดี
1: วั
0: แล้
1: น
0: ว
1: ซึ่งมีงานซึ่งมีงานในเป็นภารกิจตรงของท่านท่านอาจจะมอบท่านรองหรือว่า
0: ครับผ
1: ท
0: ม
1: ่านอื่นๆมาแทนค่ะ
0: ครับ
1: ก็ท่านก็ได้บอกไว้แบบนี้ก่อนนะคะ
0: ครับผม
1: ซึ่งก็มีท่านนายอำเภอจตุรัสด้วยซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่ของท่านแล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองบัวใหญ่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของท่านเช่นกันแล้ว
0: ค
1: ท
0: ร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: สำคัญคือที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลค่ะก็ตั้งอยู่ติดริม
0: น้อง
1: หน
0: บั
1: อ
0: ว
1: ง
0: ใหญ่
1: บัวใหญ่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเลยและที่สำคัญก็ท่านเป็นท่านนายกท่านเป็นสตรีนะคะ
0: โอ้ยิ่งดีใหญ่เลย
1: อันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนแปลง
0: ด
1: ผ
0: ี
1: ู้
0: เนาน ะ
1: ำนะคะ
0: ดี
1: ซึ่งจะมีความสมดุลระหว่างเพศชายเพศหญิงนะคะ
0: ดีครับ
1: ในส่
0: เห
1: ว
0: ็น
1: นี้ที่มาร่วมกิจกรรมท่านใจดีมากค่ะ
0: อ๋
1: ท่าน
0: อ
1: ก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนท่านก็จะช่วยจัดจุดปล่อยปลานะคะปล่อย
0: อ
1: ผ
0: ๋
1: ั
0: อ
1: ดปลานะท่านสนับสนุนพิธีกรในพื้นที่ซึ่งก็จะรู้จักแต่คนที่มามากกว่าทางเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำเราซึ่งถือว่าเป็นคนนอกพื้นที่เข้าไปก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักใครมาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผม
1: ก็เลยขอสนับสนุนจากทางเทศบาลตรงนี้รวมทั้งน้ำดื่มขนมที่จะแจกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เทศบาลก็จัดการให้
1: ใช่
0: อ
1: ค
0: ๋
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ดี
1: ให้ความสนับ
0: ดี
1: ส
0: เล
1: นุ
0: ย
1: นเป็นอย่างดีมากเลยค่ะก็คือให้ความร่วมมือกับเราดีมากส่วนกิจกรรมที่เราจะดำเนินการนะคะกิจกรรมที่เราจะดำเนินการเราก็อันดับแรกเราเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดนะคะเก็บขยะกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำนะคะการรณรงค์โดยการจัดนิทรรศการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้อันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยแต่ว่าก็อย่างน้อยถ้ามีคนเดินไปอ่านบ้างหรือมีเจ้าหน้าที่เราได้แนะนำคนที่เดินไปดูก็พอที่จะเสริมสร้างความรู้ในส่วนนี้ขึ้นมาบ้างนะค
0: ครั
1: ะ
0: บผม
1: แล้วก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็พืชริมคลองนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ช่วยกันป้องกันตลิ่งพังด้วย
0: ใน ช
1: ะ
0: ่
1: คะ
0: ใช่
1: แล้วก็การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะก็เป็นปลาหลากหลายพันธุ์นะคะที่เราได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดชัยภูมินะคะท
0: คร
1: ี
0: ั
1: ่
0: บ
1: เผ พอดีตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสใก
0: อ๋อ
1: ล้ๆแหล่งจัดงานด้วย
0: โอ้
1: นะคะตรงนี้ก็เลยม
0: ย
1: ี
0: ิ่ง
1: คว
0: ด
1: า
0: ี
1: ม
0: เลย
1: สะดวกค่ะใช่
0: อ
1: ค
0: ื
1: ่ะ
0: ม
1: สะดวกเพราะว่าเราก็อยากขยายพันธุ์สัตว์น้ำนะคะเพราะว่าก็จะได้ฟื้นฟูระบบนิเวศนะคะ
0: ครับ
1: มีในแหล่งน้ำแหล่งนั้นไปด้วย
0: อื
1: นะค
0: ม
1: ะ
0: อืมอืมอื
1: แล้ว
0: ม
1: ก็มีกิจกรรมควิกโชว์ค่ะควิกโชว์
0: เป็นไง
1: ต
0: ฮ
1: ระ งนี้เราได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหารนะคะ
0: อ๋
1: ซึ่งไม่ไกลจากจุดจัดงานด้วยน
0: อ
1: ะ
0: ื
1: ค
0: ม
1: ะ
0: อืมอืม
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเป็นชุดสันทนาการ
0: โอ้
1: คือเขาจะมีเจ้าหน้าที่หลายคนแล้วก็เป็นชุดสันทนาการซึ่งเคยช่วยกิจกรรมของเรามาหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็เป็นลักษณะของการจัดแบบบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะ
0: ดีน
1: ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าเขาก็จะมาเหมือนลักษณะถามตอบและมอบรางวัลให้เยาวชนได้ทั้งความสนุก
0: อื
1: ได้
0: ม
1: ทั้งความรู้นะคะ
0: แล้วก็ได้ร
1: แล
0: า
1: ้
0: ง
1: วว
0: ัล
1: ก็
0: ด้วย
1: ใช่ค่ะได้รางวัลด้วยและนอกจากวิชโชว์แล้วเนี่ยเยาวชนเราก็เชิญทางคณะครูอาจารย์เนี่ยส่งนักเรียนเข้าประกวดการวาดภาพ
0: อ๋ออ๋อ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ในหัวข้อสายน้ำคือชีวิตร่วมคิดร่วมอนุรักษ์น
0: อ
1: ะ
0: ื
1: คะ
0: ม
1: โดยทางส่วนของเราเนี่ยก็จะมีใบประกาศนะคะใบประกาศแล้วก็มีเงินรางวัลให้กับเด็กๆด้วย
0: เหรอฮะอ๋อ
1: ค่ะ
0: ดีดีเลย
1: มีรางวัลให้กับเด็กๆนี่ก็เป็นการจัดกิจกรรมภาพรวมนะค
0: ค
1: ะ
0: รับอืมอื
1: ซ
0: ม
1: ึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เคยบอกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเราเด็กเยาวชนผู้นำชุมชนนะคะหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะมีภาคเอกชนในพื้นที่เล็กน้อยนะ
0: อ
1: ค
0: ๋
1: ะ
0: อครับ
1: ที่มาร่วมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็มีส่วนในการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแหล่งนี้ด้วย
0: อ๋อคร
1: ซ
0: ับ
1: ึ่งเขาจะต้องมารับทราบมาร่วมมาสนับสนุน
0: อืม
1: ว่าเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยถ้าใช้น้ำแล้วก็จะต้องช่วยกันรักษาด้วย
0: อืมใช
1: ช
0: ่ใน
1: ช่ว
0: จ
1: ย
0: ุ
1: ก
0: ด
1: ัน
0: น
1: บ
0: ี้
1: ำรุงรักษาใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: ค่ะก็จะประมาณนั้นค่ะ
0: อืม
1: ก็คือในส่วนนี้เราก็จะเชิญโดยเชิญผ่านทางผู้นำชุมชนแล้วก็โดยฝากเชิญผ่านทางท่านนายกเทศมนตรีด้วย
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ครับอืมน้องเดียได้เข้าไปประสานโดยตรงใช่ไหมครับ
1: ค
0: ท
1: ่
0: า
1: ะ
0: งเทศ
1: ได้
0: บา
1: เข
0: ล
1: ้าไปใช่ค่ะได้เข้
0: อ
1: า
0: ื
1: ไป
0: ม
1: ประสานทุกภาคส่วนด้ว
0: อ
1: ย
0: ื
1: ต
0: ม
1: นเองค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าการที่เราเข้าไปหาถึงในพื้นที่เนี้ยก็เป็นการให้เกียรติใน
0: ใช
1: กา
0: ่
1: ร
0: ใช่
1: เชิญชวนเข้ามาร่วม
0: อื
1: รว
0: ม
1: มทั้งเรามีโอกาสได้ไปอธิบายถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัด
0: อื
1: น
0: ม
1: ะคะคือเราไม่ได้เหมือนว่าจัดกิจกรรมแล้วจบนะคะ
0: อื
1: แ
0: ม
1: ต่
0: อ
1: เ
0: ื
1: ราม สามารถที่จะชี้แจงให้ทางทุกภาคส่วนได้รับทราบว่ากิจกรรมเนี้ยไม่ใช่เพียงแค่

0: ความต่อเนื่องกัน
1: ความต่อเนื่อง
0: อื
1: ให้
0: ม
1: มันมีผลลัพธ์
0: อื
1: ที
0: ม
1: ่
0: อือ ม
1: อกมา
0: ครับ
1: อย่างสวยงามกว่านั้น
0: อืม
1: น
0: อื
1: ะ
0: ม
1: ค
0: อื
1: ะ
0: มอืม
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: รั
1: ว
0: บ
1: ่าเพราะว่าเราคาดหวังไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นหนองบัวใหญ่
0: อือ
1: คือแม่น้ำคูคลองทุกแห่งนะคะเราก็คาดหวังว่าคนที่เข้ามาร่วมจะเข้าใจว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบมีการใช้ประโยชน์ที่เป็นระบบไม่มีการแข่งแย่งแข่งขันแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจ
0: ครับ
1: และความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แหล่งน้
0: อืมครับ
1: ำให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็มีความร่วมมือทั้งจากชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิด
0: ครับอ
1: เพ
0: ื
1: ื่อ
0: ม
1: ที่จะให้มีการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม
0: อืม
1: ให้มีความต่อเนื่องและก็ยั่งยืนค่ะ
0: อืมก็เท่าที่ฟังมาเออมี3 โรงเรียนใช่ไหมที่จะร่วมในโครงการนี้3 โรงเรียน
1: ใช่ค่ะใช
0: ใช
1: ่
0: ่ไหม
1: ค่ะ
0: พอบอกได้ไหมว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างอ่ะ
1: 3 โรงเรียนใช่ไหมคะ
0: มีไหมมีรายชื่อไหม
1: เดี๋ยวนะคะมีรายชื่ออยู่ค่ะเดี๋ยว
0: อื
1: รอ
0: ม
1: แป๊บนึงได
0: เ
1: ้
0: อา
1: ไหม
0: เลย
1: คะ
0: ได้
1: เพราะว่าเดี๋ยวจะ
0: อืม
1: จำชื่อไม่ได้นะคะ3 โรงเรียนนะคะโอเคค่ะ
0: ได้ไหม
1: มีโรงเรียนหนองบัวใหญ่นะ
0: หน
1: ค
0: อง
1: ะ
0: บัวใหญ่หนึ่งละ
1: โรงเรียนหนองบัวใหญ่นี่ก็เป็นโรงเรียนในหมู่บ้านหนึ่งแต่ว่าเป็นชื่อของตำบลเลย
0: อืมอื
1: น
0: ม
1: ะคะ
0: อื
1: แ
0: ม
1: ล้วก็มีโรงเรียนหนองบัวรองอิน
0: มี
1: ท
0: ใหญ
1: ร
0: ่รอง
1: ส
0: อ
1: ิ
0: ่ะ
1: งห์บำรุงนะคะคือเป็นโรงเรียนระดับประถมทั้งหมดอะ
0: อ
1: ค
0: ๋อ
1: ่ะ
0: เหรอ
1: และอีกโรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านจานทุ่งนิเทศอุปถัมภ์นะคะน
0: บ
1: ะ
0: ้
1: ค
0: าน
1: ะ
0: จ
1: ช
0: า
1: ื
0: น
1: ่อ
0: ท
1: ย
0: ุ่
1: าง วหน่อยใช่ค่ะ
0: อื
1: บ้าน
0: ม
1: จานทุ่ง
0: เป็น
1: น
0: ป
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: ถมระดับประถมหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็
0: อ
1: น
0: ๋อ
1: โรงเรียนระดับประถมใน
0: ประ
1: พื
0: ถ
1: ้น
0: ม
1: ที่
0: ก็
1: ใ
0: ค
1: ช
0: ือ
1: ่
0: มีแค่ป .6 หรือ
1: ใช
0: ป่
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ม
0: ๋
1: ี
0: อ
1: แค่ป .6
0: ก็
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ือนักเรียนเล็กๆไม่ใช่นักเรียนโตเนาะอืม
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮ
1: อ๋
0: ะ
1: อพูดถึงนักเรียนโตใช่ไหมคะนักเรียนโตลืมแนะนำอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนนะคะ
0: เหรอฮะมีอะไรเอ่ย
1: พอดีว่าทางเทศบาลท่านแนะนำมา
0: อือฮึ
1: มีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะ
0: ผู้สูงอายุโร
1: ใช
0: งเรียน
1: ่
0: ผู้สูง
1: ค
0: ก็
1: ่ะ
0: คือเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่จะวัยเกษียณค่ะวัยเกษียณขึ้นไปใ
0: ท
1: ช่
0: ำอะไร
1: ค่ะ
0: ร้องเพลงบ้างหรือยังไง
1: ก็อาจจะมีการฟ้อนร
0: อ๋อ
1: ำลำเพลิ
0: เอ
1: นเป
0: อ
1: ็นวิถีชีวิตของ
0: อืมอืม
1: โซนจังหวัดชัยภูมิ
0: อื
1: น
0: ม
1: ะคะ
0: อืม
1: ซึ่งตอนนี้เดียยังไม่ทราบว่าจะแสดงในลักษณะไหนใช้เพลงอะไร
0: อื
1: น
0: ม
1: ะคะหรือแต่งตัวแบบไหน
0: อ
1: เพ
0: ื
1: ราะ
0: ม
1: ว่าเพิ่งไปประสานกับทางเทศบาลมาเขาบอกว่าขอเสนอกิจกรรมเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมันเขาเป็นระดับประถมซึ่งยังเด็กอยู่
0: อืม
1: การแสดงหรืออะไรก็อาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่พอถามอย่างนี้ทางเทศบาลก็เลยแนะนำให้ทางโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะ
0: อืมอื
1: ใน
0: มอื
1: ม
0: ม
1: ีส่วนนี้ก็คือเป็นการแสดงเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงเหมือนคล้ายๆเด็กเยาวชนก็จะมีผู้ปกครองคณะครูอาจารย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือลักษณะเหมือนเชื่อมโยงกัน
0: ครับอื
1: แล้
0: ม
1: วก็ทางก็มีทางผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอาจจะเขาเรียกว่านิมนต์ใช่ไหมคะนิมนต์นิมนต์พระอาจารย์ซึ่งเป็นวัดในเขตแหล่งน้
0: อืม
1: ำหนองบัวใหญ่มาด
0: คร
1: ้
0: ั
1: ว
0: บ
1: ยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเข้าตำราโบราณของเราที่เรียกว่าบวรค่ะ
0: อ๋อวัด
1: บ้านวัด
0: วัด
1: โรงเรียน
0: อืมอืม
1: ร่วมกัน
0: ใช่
1: ค
0: ร
1: ่ะ
0: ่วมกันพัฒน
1: ใช
0: า
1: ่
0: นะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ใช
0: ืม
1: ่
0: ค
1: ค
0: ร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บผ
1: ร่
0: ม
1: วมกันพัฒนาก็คือมีหลากหลายภาคส่วนมากใน
0: อื
1: ส่
0: ม
1: วนนี้
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อืม
1: แต่ส่วนพระอาจารย์นี้ก็คือทางผู้นำชุมชนท่านรับปากแล้วแต่ว่าก็คือยังไม่ทราบว่าท่านมีกิจธุระอะไรหรือเปล่านะคะ
0: ก็
1: ก็คือรับปากว่าจะไปเชิญนิมนต์ท่านให้
0: อื
1: นะ
0: ม
1: คะ
0: ครับผมอืม
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ดีฮะก็เท่าที่ฟังมาก็รู้สึกครอบคลุมนะครับในเรื่องของกิจ

0: รรมต่างๆการเชิญหน่วยงานที่จะมาร่วมรับรู้รับทราบแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันในวันสำคัญที่หลายๆคนหลายๆส่วนโดยเฉพาะกรมน้ำก็คงจะทราบกันดีว่าทุกปีที่ผ่านมาวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองนั้นก็จะมีการจัดงานกันในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ละแห่งก็ว่ากันไปในพื้นที่อย่างของเรานี่หนองบัวใหญ่นี่มันเป็นแหล่งน้ำของใครเอ่ยของเราปะ
1: ทางหนองบัวใหญ่ก็เป็นแหล่งน้ำที่อยู่ในการปกครองของเทศบาล
0: เทศบาล
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแหล่งน้ำเก่าแล้วมั้งเนี่ยใช่ปะ
1: เก่าแล้วค่ะเก่านานแล้วค่ะซึ่งเราก็ได้ไปช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูตามคำร้องขอของทางเทศบาลค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เข้าไปทำโครงการขุดลอกอะไรประมาณนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านที่ติดตามและฟังรายการนี้อยู่คงจะพอมองเห็นภาพนะครับถึงการเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมทั้งนักเรียนหรืออาจจะมีนักศึกษาหรืออะไรต่างเหล่านี้ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต่างก็มีความสำคัญนะครับในการที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของการดูแลรักษาแหล่งน้ำต่างๆที่ณปัจจุบันนี้หลายแห่งก็อาจจะเสื่อมโทรมลงไปนะครับก็ต้องมารับรู้รับทราบกันถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่พวกเราโดยเฉพาะกรมสกุลน้ำได้จัดงานนี้ขึ้นซึ่งก็เป็นงานที่มีความสำคัญครับถ้ามองลึกๆลงไปจะเห็นได้ถึงเนื้องานว่ามีความสำคัญแล้วก็อยากจะสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เกิดขึ้นซึ่งทางน้องเดียนี่ก็ได้มาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วในวันนั้นวันที่21กันยายนนี้ทางเรามีอะไรแจกไหมฮะเอกสารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือมีน้ำอะไรที่จะมอบให้กับผู้มาร่วมงาน
1: ในส่วนของสำนักงานสกลน้ำที่4ใช่ไหมคะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนนี้เราก็จะมีเอกสารเผยแพร่ค่ะไปแจกในส่วนนั้นนะคะ
0: ครับก็จะสร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในจุดนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วน้องเดียจะทำหน้าที่อะไรบ้างในวันนั้นพิธีกร
1: สำหรับตัวเดียเองนะคะก็จะทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการนะคะก็คือดูแลในภาพรวมนะคะแล้วก็ประสานรับแขกผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีน้องแอ้นะคะเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่ง
0: อ๋อแอ้น้องแอ
1: ้ที่จะคอยดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดการที่เราวางไว้นะคะพร้อมกับประสานพิธีกรให้เชิญแขกให้ถูกต้องนะคะในส่วนของชื่อและตำแหน่งเพราะบางทีในส่วนตรงนี้เราก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้เน้นพิธีการมากแต่ว่าการที่อ่านชื่อและตำแหน่งให้ถูกต้องนี้ก็เป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ที่มานะคะ
0: ใช่ครับก็เป็นการจัดงานที่ผมเชื่อได้ว่าผู้ที่เข้าไปร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมคงจะมองออกนะครับว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ทำอะไรหรือสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในจิตสำนึกของแต่ละคนที่เข้าไปได้มองเห็นความสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ของสำนักงานสกลน้ำที่4ขอนแก่นนะครับในพื้นที่อำเภอจตุรัสนะครับบริเวณหนองน้ำหนองบัวใหญ่ใช่ไหมฮะหนองบัวใหญ
1: ่ก็ท่านใดที่ยังรับฟังพวกเราอยู่นะคะท่านใดที่อยู่ใกล้บริเวณหนองบัวใหญ่ก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้นะคะ
0: ครับผมมีข้าวเลี้ยง
1: มีค่ะ
0: รับรอง
1: ให้ทางกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเราได้ดำเนินการจัดทำอาหารแบบพื้นบ้านไว้ค่ะ
0: ดีแล้วนี่แหละเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความเป็นกันเองอะเนาะว่าแล้วว่าไปแล้วก็เป็นความกันเองก็มาร่วมสนุกสนานกันมาร่วมรับความรู้กันซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนหลายหลายท่านชาวบ้านส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะมีจิตที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็น เป็นอะไรอ่ะเป็นวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนะครับที่มีใครมีงานอะไรก็บอกกล่าวกันก็จะไปร่วมกันนะโดยเฉพาะในเรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตนะครับน้ำคือชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องเดียได้กล่าวไว้ว่าวันที่21กันยายนนี้ก็จะมีงานวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติที่นี่ครับ ที่น้องบุญใหญ่เนาะน้องบุญใหญ่ก็
1: ใช่ค
0: ่ะมีอะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ฟังที่อยากให้น้องเดียได้พูดถึงไอ้ความสำคัญของวันนี้ ต่อท่านผู้ฟังที่ติดตามเราฟังรายการนี้อยู่เพื่อหลายคนจะได้รับรู้รับทราบกันถึงวันนี้วันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาตินี้จริงๆแล้วมันมีความสำคัญยังไงมั่ง
1: จริงๆแล้วนะคะทุกคนอาจจะมองว่ามันเป็นปกติทั่วไปแม่น้ำลำคลองหรืออะไรที่เราขับรถผ่านเราเดินผ่านเรามองเห็นอะไรต่างๆนานาก็คือเราก็เห็นจนชินตานะคะมันเป็นความเคยชินของพวกเราที่ประเทศเรามีแหล่งน้ำเยอะแยะนะคะแต่ว่ามันเริ่มนะคะมันเริ่มเราอาจจะไม่รู้สึกตัวนะคะมันเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีความร้อนมากขึ้นนะคะก็มันมีการระเหยของน้ำมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสะอาดของสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำมันไม่สะอาดเหมือนสมัยเก่านะคะอาจจะเนื่องจากมีความทันสมัยต่างๆนะคะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจที่มีน้ำเสียมีอะไรนะคะเราก็ไม่อยากจะกล่าวโทษ แต่ว่ามันสามารถที่จะบำบัดได้นะคะหากว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจซึ่งเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละค่ะเริ่มจากตัวเราก่อนอย่างน้อยไม่ทิ้งขยะเก็บขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำมากขึ้นในส่วนนี้ก็จะสามารถเป็นส่วนเล็กๆที่เริ่มจากตัวเราเองในการดูแลรักษาแหล่งน้ำนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับอยากถามนิดนึงที่จะไปทราบว่าจะไปพัทยาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงการอะไรที่นู่นเกี่ยวกับอนุรักษ์แหล่งน้ำปะ
1: เป็นโครงการของกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเราซึ่งจัดทุกปีนะคะโดยเชิญทางส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำทั่
0: วประเทศ
1: ทั้งหมด30แห่งไปร่วม สรุปงานปลายปีอะค่ะ
0: อ๋อสรุปงานแต่ละส่วนงานที่ได้ดำเนินการไปใช่ไหมว่าทำอะไรกันไปบ้างอ๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเสริมความรู
0: ้
1: ให้ในส่วนของที่ยังขาดนะคะเกี่ยวกับภารกิจพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นหลัก
0: ครับผมก็คงจะมีการไปพูดไปคุยกันในเรื่องของโครงการต่างๆที่ทำกันไปเป็นยังไงประโยชน์ยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้
1: เขาแล้วแรกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนในว่าบทบาทหน้าที่ที่เราดำเนินการมาไปถูกทางไหมได้ดำเนินการเหมือนกันไหมหรือว่ามีประเด็นปัญหาอะไรที่เราต้องยังคงต้องแก้ไขร่วมกันอยู
0: ่ก็ถือเป็นการจัดงานที่มีความสำคัญนะอันนี้เป็นการรวบรวมถึงกิจกรรมต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพูดมาคุยกันในงานวันนั้นนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมเองก็สนใจเหมือนกันนะครับในงานแบบนี้ก็คงจะมีโอกาสได้นำมาพูดมาคุยกันในรายการในโอกาสต่อไปนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเดียวารุณีรักษาพลนะครับซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการส่วนสำนักงานส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่1ใช่ไหมฮะขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ที่4ขอนแก่นนะครับก็เป็นการมาพูดมาคุยกันถึงการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็ที่กำลังจะทำในวันที่21กันยายนศกนี้นะครับวันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติ

0: ึ่งปีนี้ก็มีการจัดกันหลายแห่งด้วยกันสำหรับที่กรุงเทพก็จัดกันวันที่18กันยายนศุกร์นี้นะครับก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับกับเรื่องราวที่มีความสำคัญในส่วนของกรมสุขนามที่ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนแล้วก็เป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆของน้ำให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องเดียสำหรับการมาพูดมาคุยในวันนี้ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นการพูดคุยกับคุณวารุณีรักษาพลซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่1สำนักงานทรัพยากรน้ำที่4ขอนแก่นนะครับเกี่ยวกับการจัดงานวันอนุรักษ์แม่น้ำคู่คลองแห่งชาติวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกันนะครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น. ถึง 6:00 น. ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
1: นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
3: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
9: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม/ชม.พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz FM 105 MHz AM 891 KHz และ Facebook Live Metro Live 95.5 ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอ้อดลยาวารีเดชใจและน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะสวัสดีค่ะน้องฝน
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยค่ะในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นวันใหม่ของเรานอกจากเราสองคนค่ะทีมงานเบื้องหลังในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเป็นพี่โดสุภชัยจันตาอ่ะจำได้แล
1: ้
2: ว
1: แต่ก็เว้นไปนานเหมือนกันนะ
2: แอบเหลือบตามองช่างค่ะรวมถึงทีมงาน Facebook Live ของเราค่ะที่จะคอยดูแลประสานงานตลอดรายการของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้เป็นคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะเช่นเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราก็จะมีรายการที่มีสาระน่ารู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมีหลายศาสตร์เลยนะคะทั้งแผนจีนแผนไทยแผนปัจจุบันเรารวบรวมมาให้ท่านผู้ฟังได้ครบถ้วนเลยวันนี้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนจีนปิยชาติอัศววิโรจน์นะคะท่านเป็นแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการนอนหลับหลับให้เป็นตื่นให้สดชื่นการนอนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะ
2: แล้วก็เป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนด้วยค่ะพี่อ้อบางคนนอนไม่พ
1: อ
2: แต่บางคนก็นอนเยอะนะ
1: นอนเยอะเกิน
2: แต่ทำไมก็ยังรู้สึกว่าก็ยังเหนื่อย
1: มันก็ยัง
2: ไม่พอ
1: ยังเพลียอยู่นะคะยังรู้สึกไม่สดชื่นนะคะทีนี้วันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนว
2: ่
1: ามันมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะตอนนี้ค่ะคุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับแพทย์แผนจีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนกันเลยค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะครับพี่อ้อพี่ฝนสบายดีนะครับ
1: สบายดีค่ะ เราไม่ต้องถามคุณหมอนะเพราะว่าคุณหมอก็น่าจะสบาย
2: สบายกว่า
1: เรา
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคุณหมอคะวันนี้พูดถึงเรื่องการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยการนอนหลับที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
3: ครับผมก็ต้องกล่าวก่อนครับว่าการมีสุขภาพที่ยืนยาวแล้วก็การมีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นจากการนอนที่ดีอันนี้ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้ว
1: ทราบแต่ว่าทำไม่ค่อยได้
3: เพราะว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายเราได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ฟื้นฟูเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่างนี้นะครับผมทีนี้ในทางมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ยเราอาจจะดูคร่าวๆหลักๆประมาณ3เรื่องในเรื่องของการนอนครับ1เรานอนนานเพียงพอหรือไม
1: ่ค่ะ
2: น่าจะสัญญาณ
1: ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงคุณหมอนะคะคุณหมอได้ยินเสียงพวกเรา2คนไหมคะคุณหมอได้ยิน
2: แต่ว่า
1: เราไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยว
2: สักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่างเทคนิคจะแก้ปัญหาให
1: ้ให้ช่างมือหนึ่งของเรานะคะ ได้แก้ปัญหาทางเทคนิคนิดนึง
2: เกี่ยวกับเรื่องของการหลับการนอนมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่พี่อ้อเข้าใจกันว่าที่เราคุยกันคือบางคนนอนก็ไม่พอนอนน้อยเนาะนอนไม่ตามเวลา 7-8 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยไม่พร้อมที่จะทำงานในแต่ละวันแต่บางคนก็นอนเกินน
1: ะ
2: แต่บางคนก็ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องถามคุณหมออีกสักครู่นึง
1: ทำไมนอนก็นอนเยอะยังรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอ
2: ใช่ก็เล
1: ยจะนอน
2: เป็นเคยเป็นไหมพี่อ้อเคยเป็นไหม
1: เคยเป็นแต่ว่าไม่บ่อยค่ะพี่จะเป็นในช่วงที่อาจจะทำงานหนักหรือว่าเดินทางไกลๆแบบนี้ค่ะพอกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะนอนไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือนอนอย่างเดียว
2: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องของระบบเทคนิค
1: เนี่ยทีมเทคนิคบอกว่าคุณหมอออกแล้วก็เข้าใหม่ให้คุณหมอออกก่อนใช่ไหมคะคุณหมอออกก่อนแล้วก็

0: เข้าใหม่นะคะค่ะเรื่องของการนอนเนี่ย
1: ใช่
0: อย่างที่คุณหมอก็บอกเมื่อสักครู่นะคะว่ามันสำคัญมากๆอย่างสมัยก่อนเราสมัยวัยรุ่นเราอาจจะไม่ได้มีปัญหามากนักในเรื่องของการนอนก็คือสามารถอัดหัวถึงหมอนแล้วนอนได้เลยนะคะนอนหลับเลยหรือว่าไม่นอนก็ได้นะคะไม่มีปัญหา
1: ไม่มีเป็นไปได้จริงๆ
0: ไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนะคะรู้สึกว่าร่างกายยังไหวอยู่อ่ะคุณหมอกลับมาแล้วนะคะคุณหมอคะได้ยินไหมคะ
2: สวัสดีครับ
1: ได้ยินชัดเจนค่ะ
0: ได้ยินชัดเจนแล้วค่ะต่อเลยค่ะคุณหมอ
2: ครับผมต่อเลยนะครับการนอนที่ดีเราควรดูอย่างน้อย3เรื่องครับ1นอนนานเพียงพอแค่ไหนครับผมนอนมีคุณภาพไหมตื่นมาสดชื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็การนอนนั้นมีความสม่ำเสมอในเรื่องเวลาของการเข้านอนหรือไม
0: ่
2: สามอย่างครับหลักๆที่อยากให้ผู้ฟังทางบ้านได้ลองนำไปสังเกตตนเองกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะขออนุญาตเพิ่มเติมใน3ประเด็นที่คุณหมอแจ้งเมื่อสักครู่มันจะมีอยู่อันนึงเกี่ยวกับเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพว่านอนคุณมีคุณภาพไหมอันเนี้ยคุณผู้ฟังทางบ้านเขาจะวัดจากอะไรได้บ้างอะคะ
2: หลายคนเนี่ยเมื่อพูดถึงการนอนที่มีคุณภาพก็อาจจะนึกถึงตัวเลขที่เราควรจะนอน 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนะถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยเป็นเพียงตัวเลขกลางที่อาจจะมีความแตกต่างกันได้เนี่ยแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยครับผ
0: ม
2: ซึ่งถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะต้องนอนเยอะหน่อยโดยธรรมชาติแต่พอเป็นวัยผู้ใหญ่ครับยกตัวอย่างเช่นช่วงอายุวัยทำงานอายุ20ถึง60 55 60ปีเงี้ยอาจจะต้องการชั่วโมงการนอนที่ลดลงนิดนึงอาจจะประมาณ7ชั่วโมงหรือบางคน6ชั่วโมงครึ่งก็แล้วนอนหลับอย่างมีคุณภาพตื่นมาสดชื่นก็เพียงพอแล้วขึ้นอยู่กับช่วงวัยด้วยครับผ
0: ม
2: ทีนี้การนอนที่มีคุณภาพคือตื่นมาเราจะต้องรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋า มีพลังงานไม่หนักหัวไม่รู้สึกว่าตื้อหรือปวดศีรษะครับผ
0: ม
2: หรือบางคนเนี่ยยังงัวเงียอยู่อันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะนอนแล้วไซเคิลของการนอนอาจจะมีปัญหานะ
0: แล้วถ้ามีอาการง่วงระหว่างวันล่ะคะคุณหมอแบบนี้นี่ถือว่ายังนอนพอไหม
2: ถ้าง่วงระหว่างวันอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกครับว่าแสดงว่าคืนที่เรานอนคืนนั้นอะหลับลึกอาจจะไม่เพียงพอนะหรือการนอนอาจจะถูกรบกวนทำให้มีการตื่นบ่อยๆระหว่างคืนทำให้การพักผ่อนนั้นไม่มีคุณภาพเราก็เลยง่วงเหงาหานอนในตอนกลางวันครับผม
1: แล้วเกี่ยวกับเวลากลางวันที่เราทานข้าวอิ่มแล้วเราง่วงอันนี้เกี่ยวไหมคะ คนละเรื่องกัน
2: อันนี้เนี่ยอันนี้ก็มีส่วนครับเพราะโดยปกติถ้าเราทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเวลาน้ำตาลขึ้นครับผมร
0: ่
2: างกายเริ่มดูดซึมก็จะมีรู้สึกว่าง่วงขึ้นอันนี้เป็นปกติแต่ในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็มีครับถ้าเกิดว่ามันง่วงเหงาหานอนมากเลยในช่วงกลางวันหรือหลังอาหารมื้อใหญ่เนี่ยก็บ่งบอกสภาวะของม้ามหรือว่าการย่อยของกระเพาะอาหารที่อาจจะพลังงานไม่พอก็เป็นไปได
0: ้
2: ซึ่งก็จะมีเกณฑ์ในการดูของแพทย์แผนจีนครับ
0: ค่ะแล้วอย่าง
2: ทีนี้ในทางแพทย์แผนจีนครับผมการนอนที่ดีเนี่ยต้องเกริ่นก่อนว่าแพทย์แผนจีนเราดูเรื่องความสัมพันธ์ของหยินและหยางอย่างที่เราเคยได้คุยกันใน EP ก่อนๆถูกไหมครับ
0: ค่ะ
2: ครับผมแพทย์จีนเรากล่าวว่ากลางวันเนี่ยเป็นช่วงเวลาของที่หยางออกมาทำหน้าที่เราจึงตื่นตัวทำงานคิดแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉงแต่ส่วนเวลากลางคืนครับเป็นช่วงเวลาที่พลังหยางควรกลับเข้าสู่ร่างกายทำให้ร่างกายสงบจิตใจสงบเราก็จะนอนหลับได้ดีมีคำกล่าวในแพทย์แผนจีนครับว่าเมื่อหยางเข้าสู่หยินจึงหลับหยางออกจากหยินเราจึงตื่นฉะนั้นเนี่ยถ้าหยินและหยางมีความสัมพันธ์สมดุลการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันได้อย่างสอดคล้องกันสิ่งเหล่านี้ครับจะทำให้เสินหรือเสินเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าภาวะของจิตใจนะครับเสริญก็จะสงบครับเราก็จะหลับได้ง่ายหลับได้ต่อเนื่องตื่นมารู้สึกว่าร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ฟื้นฟูอย่างเต็มที
0: ่ครับผมก็แสดงว่า

0: หยินกับหยางเนี่ยเขาจะไม่มาเจอกันเลยใช่ไหมคะ
1: เขาพอทำงานแบบว่าเปลี่ยนแปลงกันไปมาทำงานร่วมกันสอดประสานกัน
2: คนละหน้าที
0: ่เออคนละหน้าที่ค่ะคุณหมอคะแล้วอย่างที่น้องฝนบอกว่านอนเยอะนะนอนครบ 7-8 ชั่วโมงแล้วแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นมันเกิดจากอะไรคะในมุมมองของแพทย์แผนจีนเนี่ย
1: อันนี้ต้องดูหลายปัจจัยครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตื่นมาแล้วนอนหลับตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอาจจะดูหลักๆประมาณ5อย่างครับ1ร่างกาย
0: ค่ะ
2: ค่ะ
1: 2ใจ3เวลาครับ4สิ่งแวดล้อม5สิ่งที่เรารับเข้าสู่ร่างกายครับทีนี้เรามาดู5อย่างหลักๆที่หมอกล่าวไปเนา
2: ะ
1: อย
2: ่
1: างแรกคือร่างกายมีอะไรบ้างที่รบกวนการนอนได้1อาการปวดครับ
2: ของแต่ละท่าน
1: อย่างบางคนบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับปวดกล้ามเนื้ออยู่หรือเป็นออฟฟิศซินโดรมตึงคอบ่าตรงนี้ครับความปวดเนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณไปกวนสมองทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวได้ง่ายเวลาเรานอนไปแล้วก็ทำให้หลับลึกได้น้อยหรือบางคนไม่มีหลับลึกเลยหลับตื่นทั้งคืนเพราะว่าความปวดเนี่ยเอาไปกวนสมองเราให้ตื่นตัว
0: ค่ะ
1: บางคนยกตัวอย่างครับเป็นกรดไหลย้อนในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเรากล่าวว่าถ้ากระเพาะไม่สงบเนี่ยการนอนก็จะไม่ดีกระเพาะไม่สงบหมายความว่าในมื้อตอนเย็นเนี่ยเราอาจจะรับประทานมากเกินไปหรือทานอาหารรสจัดเกินไปทำให้เกิดว่ากระเพาะแน่นเกินหรือระคายเคืองกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนนอนแล้วก็ตีขึ้นมาตรงเนี้ยก็กวนการนอนของเราทำให้เรานอนได้ไม่ดีครับผมเพราะว่ากระเพาะไม่สงบ
0: ค่ะแล้วเราควรจะทานมื้อสุดท้ายมื้อเย็นเนาะ
2: ก่อนนอน
0: ก่อนนอนนี่กี่ชั่วโมงดีคะมันถึงจะทำให้
1: ถ้าเราให้นอนดีเลยครับควรจะทานเนี่ย4ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนเพราะว่าบางครั้งเราทานเนื้อสัตว์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับโปรตีนหรือว่าไขมันเนี่ยจะใช้เวลาย่อยเยอะหน่อยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนต้องการที่กินโปรตีนเยอะในช่วงมื้อเย็นอาจจะต้องมีเวลาให้ร่างกายเขาย่อยอาหารตรงนี้นิดนึงนะครับ
0: โดยเฉพาะเนื้อ
1: สมมติว่าใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันติดไปด้วย
0: ค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะอ
1: ย่างนึงครับในเรื่องของร่างกายอย่างเมื่อกี้ที่กล่าวไปเนาะมีปวดมีอาจจะเป็นกระเพาะไม่ดีหรือกรดไหลย้อนอีกอันนึงคือปัสสาวะบ่อยบางคนปัสสาวะบ่อยกลางคืนก็ทำให้ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของปริมาณน้ำที่รับประทานในช่วงตอนเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะครับหรือบางคนมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานอันนี้ก็ต้องได้รับการรักษาแล้วก็คัดกรองเพื่อดูเรื่องนี้ต่อไป
0: ค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะ
2: ใช่
0: ที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของการนอนเพราะว่าตื่นมาฉี่บ่อย
2: ค่ะคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการตื่นกลางคืนเวลาตื่นกลางดึกแล้วตื่นเวลาเดิมๆเป็นประจำทุกคืนเลยไล่กันเป็นเวลาไล่เลี่ยเฉลี่ยกันมาอย่างเงี้ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายหรือว่าสมดุลในร่างกายของเรายังไงบ้างอะค่ะ
1: เรื่องตื่นกลางดึกเนี่ยครับโดยปกติแล้วนี้ต้องกล่าวกันว่าเราไม่จำเป็นต้องที่จะหลับยาวทั้งคืนโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าการนอนของเราเนี่ยปกติเขาจะเป็นไซเคิลเป็นรอบๆเราจะมีช่วงหลับลึกในช่วงต้นคืนครับผมแล้วพอหลับลึกปุ๊บก็จะสลับมาหลับตื่นวนอย่างนี้เป็นไซเคิลประมาณ 3-4 รอบต่อคืนครับผมฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีรู้สึกตัวว่าโอเคขยับตัวเราก็รู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับต่อได้ฉะนั้นปัญหาเนี่ยผมคิดว่าถ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกปัญหาคือหลับต่อได้ในเวลาอันรวดเร็วหรือเปล่าแต่ถ้าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วตาค้างเลย1ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่หลับอันนี้ผมว่ามีปัญหาแล้วครับผม
2: แต่ก็คือไม่ผิดที่จะตื่นได้ใช่ไหมคะ
1: ก็คือจะรู้สึกตัวได้บ้างใช่เป็นพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับสลับท่านอนประมาณนั้น
0: แต่ก็คือต้องหลับต่อได
1: ้แต่ต้องหลับต่อได้อย่างสมมติว่ารู้สึกตัวขยับตัวพลิกตัวทีนึงพลิกตัวมาฝั่งซ้ายฝั่งขวา อีกประมาณไม่เกิน3นาทีก็พลอยหลับต่อไปได้อันนี้ไม่มีปัญหาครับผม
2: แล้วถ้าใครที่นอนแล้วตื่นเช้าทีเดียวเลยอันนี้ก็ไม่แปลกใช่ไหมคะ
1: อันนี้ก็ไม่แปลกครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าการตื่นขึ้นมาในช่วงที่ว่าเราพลิกตัวเราอาจจะแบบว่าง่วงเงียแล้วก็แทบจะไม่รู้สึกว่ามีการตื่นอันนี้ก็ถือว่าดี
0: แล้วถ้าเป็นการฝันล่ะคะคุณหมอหลับแล้วก็ฝันร้ายฝันวิ่งหนีอะไรสักอย่างแบบนี้ค่ะมันถือว่าร่างกายเราปกติไหมหรือว่ามันผิดปกติ
2: ม
0: ัน
2: เชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างมั้งคะ
1: โดยปกติแล้วครับร่างกายเราเนี่ยจะมีการนอนช่วงหนึ่งที่ชื่อว่า REM sleep
0: ค่ะ
1: ซึ่ง REM sleep เนี่ยครับจะมักจะมาในช่วงท้ายของคืนเช่นช่วงประมาณแบบว่า4:00 5:00 6:00 โมงเช้าก็คือท้ายๆของไซเคิลการนอนและการนอนช่วง REM sleep เนี่ยครับเป็นช่วงการนอนที่สมองส่วนทางด้านของอารมณ์เขาได้พักผ่อนแล้วก็จัดการความคิดการทำงานของตัวเขาฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการฝันในช่วงเลมสลีปได้เป็นเรื่องปกติครับผ
0: ม
1: ซึ่งในที่ในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเขากล่าวว่าเราจะมีเลมสลีปได้เนาะอาจจะอยู่ในช่วงสักประมาณ 20-25% ของจำนวนการนอนทั้งหมดในคืนนั้นเป็นเรื่องปกติคร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: ถ้าใครที่นอนแล้วไม่มีเลมเลยเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้การจดจำบางคนถ้าไม่มีเลมสลีปเลยต่อเนื่องเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของว่าขี้หลงขี้ลืมง่ายมีปัญหาเรื่องสมาธิ
0: โอ้แสดงว่า
1: ผมรู้สึกสมองไม่ปลอดโปร่ง
0: ฝันเนี่ยดี
2: ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ฟังทางบ้านน่าจะยิ้มแล้วเพราะว่าทุกวันที่1กับ16ฝันตลอดเหมือนกัน
0: มีบางคนเขาบอกว่าเวลาฝันช่วงแบบใกล้ตื่นช่วงใกล้จะเช้าแบบเนี้ยถ้าเป็นฝันดีก็จะถูกหวย
2: จะถูกหวย
0: แต่จริงมันไม่เกี่ยวหมอบอกว่าบอกหมอด้วย
2: บอกหมอด้วย
0: เราจะรวยไปด้วยกันนะคะคุณหมอ
1: ครับผมฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการฝันในช่วงท้ายหรือก่อนตื่นเนี่ยเป็นรูปแบบปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าREM sleepมีมากเกินไปเช่นเกิน25อาจบางคนเนี่ย 40% หรือ 50% เดี๋ยวนี้เราจะมีนาฬิกาสมาร์ทวอทที่สามารถแทร็กเรื่องของข้อมูลการนอนได้เนาะบางคนที่ใส่ device พวกนี้หรืออุปกรณ์พวกนี้ในการนอนครับก็สามารถที่จะดูคร่าวๆได้ครับว่าการนอนของเราเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างเป็นตัวบอกได้เบื้องต้นถ้าบางคนมีเลมสลีปมากเกินไปก็อาจจะบ่งบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเราไม่มีช่วงเลมสลีปเลยหมายความว่าเราอาจจะมีความเครียดสูงน
0: ะ
1: หรือนอนหลับไม่เพียงพอจริงๆจึงเกิดนี่การนอนพอได้นอนพักผ่อนในช่วงที่ร่างกายเขาผ่อนคลายได้เนี่ยเขาเอาคืนครับคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าฝันเยอะเกินไปเลยอันนี้ก็อาจจะทำให้ตื่นมาแล้วง่วงเงียไม่สดชื่นเหมือนพักผ่อนไม่เต็มที่ได้ฝันมากเกินไปก็ไม่ดีครับผม
0: ฝันทั้งคืนนอนแล้วฝันทั้งคืนอันนี้มีคำถามต่อเนื่องนอนกรนบ้างค่ะคนที่นอนกรนนะคะคุณหมอเขานอนกรนขนาดไหนถึงจะผิดปกติ
1: อันนี้ครับนอนกรนเนี่ยก็ต้องถามคนข้างๆที่นอนด้วยครับว่าเรามีอาการหยุดหายใจขณะหลับด้วยไหมนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นภาวะที่ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังเนี่ยครับอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นทำให้มีความเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะครับหรือมีความเสี่ยงของเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองได้เพิ่มขึ้นลักษณะการหยุดหายใจขณะหลับเป็นยังไงอาจจะมีการกรนสักช่วงหนึ่งแล้วเมื่อกล้ามเนื้อในช่องคอครับเขาหย่อนลงมามากจนปิดทางเดินอากาศในโพรงจมูกหรือในลำคอก็อาจจะทำให้เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการสะดุ้งตื่นครับหายใจเฮือกขึ้นมาใช่ตรงนี้ครับมีผลในเรื่องของออกซิเจนในเลือดที่เกิดจากการติดขัดหายใจไม่ได้เวลาที่เราหยุดหายใจขณะหลับร่างกายก็จะปลุกเราให้ตื่นขึ้นมาเพื่อรับออกซิเจนตรงนี้ครับก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของหลับลึกไม่ได้เป็นหลับตื้นในทั้งคืนถ้าเป็นเรื้อรังนาน มีปัญหาต่อสุขภาพแน่นอนครับอันนี้ต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อคัดกรองแล้วก็หาทางรักษาต่อไปครับผม
0: ถ้าใครที่มีอาการแบบนี้เนาะไปหาหมอเถอะ
2: ให้สังเกตตัวเองหรือไม่ก็ให้คนข้างๆสังเ

0: เราอาจจะสังเกตตัวเองไม่ได
1: ้ใช
0: ่หลับ
1: ใช่หลับให้คน
0: ให้คนข้างๆสังเกต
2: สังเกตได้เบื้องต้นครับว
0: ่
2: าคนที่มักนอนโกนมากหรือมีหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมักจะมีดัชนีมวลกายที่เยอะหรือพูดง่ายๆว่ามีภาวะอ้วนนะครับหรืออาจจะมีลักษณะของมีโรคทางเดินหายใจเช่นเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสบางคนเนี่ยคัดจมูกจมูกตันเลยตอนกลางคืนหายใจไม่ออกต้องไปหายใจทางปากอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกได้ครับว่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินอากาศหรือทางเดินหายใจส่วนต้นนะก็ต้องพบคุณหมอเพื่อดูว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้หรือไซนัสไหมก็ต้องรักษาครับผม
0: อ
2: ีกอันหนึ่งก็คือตื่นมาไม่สดชื่นปวดหัวอันนี้เป็นตัวบอกได้ง่ายๆเลยครับว่าเราอาจจะนอนแล้วมีหยุดหายใจขณะหลับครับผม
1: ตื่นมาแล้วปวดหัว
0: อยู่คนเดียวก็สังเกตตัวเองได้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าบางคนที่ตื่นกลางดึกเพราะว่าแบบใจเต้นร้อนเหงื่อออกอันนี้ควรสังเกตอาการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ใจเต้นร้อนเหงื่อออกใช่ไหมครับ
0: เหมือนอาการไวทอง
1: เหมือนอาการไวทองเหมือนบอกตัวเองไม่ใช
2: ่อันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งได้สำหรับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีที่เข้าสู่ในช่วงของไวทองครับผมที่ฮอร์โมนเพศเริ่มอาจจะมีการสวิงบ้างและก็อาจจะมีอาการนี้ได้แต่ถ้าในมุมมองของแพทย์แผนจีนครับถ้าเรานอนกลางคืนคือกลางคืนเนี่ยเป็นเวลาของหยินเนา
1: ะ
2: เวลาของหยินเนี่ยคือความเย็นความมืดความสงบเราควรที่จะนอนหลับในช่วงที่เก็บพลังหยินกลางคืนเนี่ยได้เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการเขาเรียกว่าชาร์จพลังฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการร้อนกลางคืนเหงื่อออกกลางคืนกระสับกระส่ายหัวใจเต้นเร็วใจสั่นหงุดหงิดรำคาญใจตรงเนี้ยอาจบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าหยางหรือความร้อนเกินครับในทางแพทย์แผนจีนเป็นสภาวะหนึ่งที่สามารถที่จะปรับสมดุลตรงนี้ได้ก็ต้องมาดูซึ่งภาวะที่หยางเกินมีความร้อนเกินอาจจะมีอาการร่วมอย่างอื่นเนี่ยครับเช่นคอแห้งกระหายน้ำบ่อยผิวแห้งท้องผูกเบื้องต้นประมาณนี้ครับสามารถสังเกตอาการตัวเองได้แต่ว่าอาการเหล่านี้ครับเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าต้องกังวลใจไปสามารถที่จะมาพบแพทย์แผนจีนเพราะคุณหมอแผนจีนเนี่ยครับอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมดูลิ้นเนาะว่าโอเคลิ้นเป็นยังไงเป็นความร้อนจริงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจชีพจรครับหรือแมะดูว่าโอเคชีพจรเต้นเร็วเต้นแรงเกินไปไหมต้องปรับสมดุลยังไงการฝังเข็มหรือว่าการใช้ยาจีนในบางคนก็สามารถที่จะรักษาภาวะตรงนี้ได
0: ้
2: เพื่อทำให้การนอนดีขึ้นครับผม
0: ค่ะเอาละค่ะตอนนี้10:34 นเดี๋ยวให้คุณหมอเด่นได้พักสักครู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาปรึกษาปัญหากับคุณหมอเด่นได้นะคะป
1: ั
0: ญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนอนนะคะเตรียมคำถามไว้เลยค่ะวันนี้ชื่อเบอร์ไหนคะ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437กับช่วงของการเปิดสายให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอได้เลย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
4: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
5: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
5: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลง

0: ลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
1: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
0: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
1: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
0: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
8: 10:38 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะตอนนี้คุณหมอเด่นนะคะแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรธแพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนท่านก็ยังอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
9: ค่ะ
8: ค่ะคุณหมอคะมาอ๋อเดี๋ยวเราแจ้งเบอร์โทร
9: ใช่
8: ท่านผู้ฟังกันอีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาได้
9: ในระหว่างนี้ค่ะ026918437ค่ะ026918437วันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการหลับให้เป็นตื่นให้สดชื่นค่ะการนอนในมุมมองของแพทย์แผนจีนมีอะไรบ้างซึ่งหลายๆคำถามซึ่งเป็นคำถามที่คุณผู้ฟังทางบ้านน่าจะถูกใจแล้วก็โดนใจเพราะว่ามันใกล้ตัวแล้วก็มันเกิดขึ้นได้จริงๆกับพวกเรา
8: ค่ะหรือว่าใครจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะเพจชั่วโมงสุขภาพ Metro Life 95.5 ค่ะฝากคำถามไว้ได้เลยนะคะ
9: ค่ะ
8: คุณหมอเด่นคะต่อเนื่องมี1สายใช่ไหมคะหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับน้องฝนน้องไอใช่ไหมครับ
8: อ้อค่ะ
9: วันนี้เป็นฝนกับพี่อ้อค่ะ
10: หมอพี่อ้อเลยครับขอโทษด้วยครับ
8: ค่ะจากไหนคะ
10: ผมชนะชนคนป่าโมกครับแฟนคลับครับ
8: ค่ะเชิญเลยค่ะ
10: จะเรียนถามคุณหมอว่าหมายถึงว่าเวลาลงไปนอนเนี่ยมันปวดแผ่นหลังนะฮะพลิกตัวไม่ได้เลยที่นี่ก่อนนอนเนี่ยถ้าจะกินยาเม็ดหนึ่งขอโทษนะฮะเป็นพารา500ครับทีนี้ก็ถึงจะนอนหลับนะแล้วทีนี้ถามคุณหมอว่าถ้ากินทุกวันเนี่ยมันจะมีโทษไหมฮะ
9: ค่ะค่ะคุณหมออ
11: ันนี้มีอาการ

0: ปวดตรงไหนนะครับ
1: อ๋อปวดแต่ปวดแผ่นหลังอ่ะ
2: ปวดหลัง
1: ทีนี้
2: ค่ะ
1: หลังนะฮะเมื่อหลายปีมาแล้วเคยไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลก็บอกว่ากระดูกสันหลังคดฮะทีนี้มันก็ยังไม่ปวดนะแต่ทีนี้ไปทำผ่าตัดเข่าผ่าตัดเข่าทีนี้ก้มมันก้มไม่ได้มันยองไม่ได้ก็ต้องก้มหยิบของเลยเวลาของร่วงนะฮะก็เลยระยะเนี่ยมาปวดไอ้ปวดหลังฮะ
3: ปวดหลังตอนนอนนะคะ
2: ก็เลยทานยาพาราเพื่อที่จะบรรเทาอาการปวดใช่ไหมคะพี่ธนชน
1: นะครับใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับ
3: ค่ะทานนานๆจะเป็นอันตรายไหมคะคุณหมอ
0: ก็ต้องดูครับว่าเป็นยากลุ่มไหนนะครับถ้าเป็นยากลุ่มที่เรียกว่าเอนเซดครับหรือยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยตรงนี้ครับมีผลในเรื่องของการขับออกของยาถ้ากินระยะเวลานานๆก็อาจจะมีผลกับตับหรือไตหรือครับถ้าเกิดว่ากินยาเยอะเกินไปหรือว่าคุณหมอสั่งมาให้เท่านี้ให้กินแค่จำนวนวันเท่านี้แต่ว่าไปซื้อกินต่อเองอันนี้อาจจะมีผลในเรื่องของทำให้กระเพาะระคายเคืองได้ครับผมในกลุ่มยาเอนเซดทีนี้ครับผมถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีอาการปวดเป็นกล้ามเนื้อหรือว่าปวดจากหลังจากการใช้งานทำงานมาอันนี้ก็บ่งบอกได้ครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเชิงโครงสร้างเนาะเช่นกล้ามเนื้อเอ็นกระดูกอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเรื้อรังผมคิดว่าควรหาสาเหตุให้แน่ชัดครับว่าอาการปวดเนี้ยเกิดจากหลังคดหรือเกิดจากเป็นกล้ามเนื้อใช้งานมากเกินไปหรือเอ็นอักเสบซึ่งถ้าเกิดว่ากินยามาระยะหนึ่งแล้วยังไม่หายอาจจะต้องพบนักกายภาพบําบัดเพื่อประเมินอีกครั้งครับว่าพอที่จะฟื้นฟูยังไงได้บ้างสําหรับอาการปวดนี้เพราะอย่างที่หมอบอกเนาะว่าอาการปวดเนี่ยก็รบกวนการนอนทำให้เรานอนหลับยากครับผม
3: ค่ะ
1: ครับถ้าคือนี่อย่างกรณีนี้นี่เราไปฝังเข็มครอบแก้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อครับผมเช่นผู้ป่วยเนี่ยครับมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อทํางานหรือว่าออกแรงแล้วมีอาการปวดหลังจากออกแรงหรือทํางานมาหนักๆก็เป็นตัวบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อใช้งานแล้วปวดตรงนี้การฝังเข็มการครอบแก้วสามารถบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากการปวดกล้ามเนื้อได้ครับก็จะทําให้ลดการใช้ยาแก้ปวดลงได้แล้วก็ทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นถ้าปวดลดลงครับผม
3: เราไปให้คุณหมอเช็คก่อนดีกว่านะคะ
0: จะมาตรวจร่างกายก่อนได้ครับ
1: ยาแพทย์ยาที่แพทย์แผนจีนที่ว่าแก้ปวดเนี่ยเป็นมียาที่ว่าเป็นแคปซูลเลยนี่มีไหมครับ
3: โอ้แนะนำว่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอ
2: ให้ค
3: ุ
2: ณหมอ
3: ตรวจ
2: ด
3: ู
2: ประเมินอาการเบื้องต้นก่อน
3: จะ
2: ดี
3: กว่า
2: ไหมคะพี่ธนาชน
3: ว่าจะทำการรักษาแบบไหนดีกว่านะคะ
0: ใช่ครับต้องตรวจก่อนครับ
3: ค่ะ
0: สามารถไปพบแพทย์แผนจีนใกล้บ้านท่านหรือว่านักกายภาพใกล้ๆหรืออาจจะไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันเพื่อคัดกรองในเรื่องของโรคร้ายแรงอื่นๆที่อาจจะทําให้ปวดหลังก่อนก็ได้ครับผม
3: ค่ะโอเคนะคะคุณชนะชน
1: ครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: พอเรามีอาการเราสงสัยเราไปหาคุณหมอก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้รู้ว่าที่เราปวดเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร
2: ใช่
3: แล้วทีเนี้ยเราจะไปรักษาแบบศาสตร์ด้านไหนก็เดี๋ยวเป็นทางเลือกอีกที
2: ค่ะ
3: ย้ำเบอร์กันอีกรอบดีกว่า
2: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ของเราค่ะ026918437ค่ะ026918437ใครมีประเด็นคำถามอะไรสามารถที่จะสอบถามคุณหมอได้โดยตรงเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ซึ่งระหว่างรอคุณผู้ฟัง
3: ค่ะน่าจะยังใช่ไหมคะมี
2: อ
3: ีก
2: หน
3: ึ่
2: งสายค่ะคุณหมอค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: โทรจากอำเภอบ้านโป่งนะ
3: ค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อเจริญอายุ82
3: ค่ะชื่อเลยค่ะ
4: คือผมอดนอนไม่ได้ทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มกว่าผมต้องนอนเลย
3: ค่ะ
4: อดนอนแต่ผมตื่นเช้านะ1:00ผมตื่นละนอนไม่หลับละ
3: ค่ะ
4: สุขภาพมันก็ดีอ่ะนะ
3: ค่ะแล้วคุณเจริญอยากถามอะไรคะ
4: คืออย่างนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหม
3: อ๋อถ้านอนระยะเวลาแบบนี้

0: ันจะมีปัญหาอะไรไหม
1: คะ
2: ผมอดนอนไม่เป็น
1: ก็คือนอนก่อนเวลาที่ปกติที่เขานอนกันแล้วก็ตื่นก่อนคนอื่นแบบนี้มีปัญหาอะไรไหมคะคุณหมอขา
2: แต่อย่างนี
3: ้ได้ครับ
2: คุณครับ
3: เดี๋ยวอัน
2: น
3: ี
2: ้ผมตื่นออกมาผมยังมีกิจกรรมทำนะผมซ่อมกระเป๋านักเรียนฟรี
0: ค่ะ
2: ผมก็ซ่อมกระเป๋ามีกระเป๋ามาผมก็ซ่อมได
0: ้ค่ะก็คือยังสายตาดียังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆได้
2: พอได้ครับ
1: ค่ะ
2: ผมก็ต้องไปหาหมอตาครับหมอตาก็เอายามาให้ผมหยอด
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณเจริญฟังคุณหมอเด่นนะคะแนะนำเรื่องการนอนค
2: ่
0: ะค่ะ
2: ขอให้ทุกคนสุขภาพดีๆนะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญคุณหมอเด่นค่ะ
3: อันนี้แนะนำเบื้องต้นละกันครับผมในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยครับเขาบอกว่าให้เราใช้ชีวิตเนี่ยตามพระอาทิตย
0: ์
3: หมายความว่าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยครับเราก็ควรจะออกไปรับแสงแดดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายรู้ว่าอันนี้คือเช้าหรือมีพลังหยางหรือมีแสงแดดเข้ามาแล้วนะซึ่งการที่เราได้รับแสงแดดตอนเช้าเนี่ยครับจะเป็นการบอกสมองหรือว่าโอเคตอนนี้คือเวลาเช้าแล้วสมองก็จะรับรู้ครับว่าโอเคอันนี้เป็นเวลากลางวันพอถึงเวลากลางคืนร่างกายก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าสงบลงผ่อนคลายลง มีฮอร์โมนที่ทำให้เราง่วงหลับออกมาถูกไหมครับแต่ในทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีในเรื่องของว่ามีเล่นโทรศัพท์มีแสงจากหน้าจอ เวลากลางคืนควรจะไม่โดนแสงเยอะและแต่เราถ่ายโทรศัพท์อยู
0: ่
3: แสงอันนี้ครับก็ไปกระตุ้นสมองให้สมองงงครับว่าอันนี้กลางคืนหรือกลางวันก็เลยทำให้บางครั้งเนี่ยเข้านอนไปแล้วบางคนบอกไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนนะ3ทุ่มฉันก็ง่วงแล้ว4ทุ่มฉันก็หลับไปแต่บางครั้งเนี่ยเราเผลอไปรับแสงก่อนนอนสัก1ชั่วโมงฮอร์โมนง่วงหรือเมลาโทนินก็หลั่งออกมาน้อยลงหรือหายไปบ้างก็เลยมีอาการตื่นก่อนที่จะเช้าจริง
0: ๆ
3: เนื่องจากฮอร์โมนตัวนี้ดรอปลงเพราะเราไปกระตุ้นสมองครับหรือบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่เราป้อนให้กับสมองเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าทำให้เครียดหรือตื่นเต้นบางทีเราดูข่าวบางอันน่ากลัวไม่ดีต่อจิตใจก็ทำให้จิตใจเราไม่สงบมีความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยครับรู้สึกตัวตื่นแล้วเพราะร่างกายเครียดก่อนที่จะนอนฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการนอนคือหลีกเลี่ยงแสงครับไม่ว่าจะเป็นจากโทรศัพท์หรือทีวีแล้วก็แสงไฟในห้องก็ควรที่จะหลีลงให้สลัวเพื่อให้ร่างกายเนี่ยผ่อนคลายครับผมอ
0: ี
3: กอันนึงก็คือในเรื่องของอุณหภูมิด้วยก็สบายสบายไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ในห้องที่มีความเงียบมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายครับผมแล้วก็เลี่ยงอาหารมื้อหนักก่อนนอนไม่กินเยอะมื้อเย็นเพื่อให้กระเพาะอย่างที่บอกครับถ้ากระเพาะสงบเราก็นอนหลับได้ดีในทางแพทย์แผนจีน
0: อ
3: ันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีความเครียดหรือว่ารู้สึกนอนหลับยากมีจุดให้จุดให้กดประมาณ3จุดในการกระตุ้นเป็นจุดทางแพทย์แผนจีนคร
0: ับ ถ้างั้นเดี๋ยวก็ให้คุณหมอเด่นแนะนำเรื่องของการกดจุดนะพอดีมีสายเข้ามา
1: อีกหนึ่งสาย
0: นะคะสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะแนะนำตัวก่อนค่ะ
4: สวัสดีครับผมออฟครับโทรจากกรุงเทพครับ
0: ค่ะ
4: จะรบกวนคุณหมอออฟสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการกับคุณหมอด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: คือผมมีอาการเหมือนแบบหลับไม่ลึกครับจะตื่นกลางคืนแล้วก็หลับต่อแล้วมีอาการร่วมเหมือนกับพอตอนเช้าเนี่ยมันจะมีอาการแบบตาเนี่ยแสบตามันไม่ค่อยสู้แสงก็เคยมีคนเขาแนะนำว่าให้กินเขาเรียกเลยนะชาร้อนพอกินเนี่ยมันก็ดีขึ้นก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าเอ๊ะอย่างนี้เราควรทำยังไงหรือควรหยุดกินชาหรือควรจะทำไงต่อครับ
3: พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นชาประเภทไหนครับผม
4: เป็นชาจีนครับชาจีนธรรมดาปกติครับที่กินอยู่ตอนนี
3: ้ครับผมจริงๆแล้วชาเนี่ยมีหลายชนิดนะครับชาจีนเองก็มีความโด่งดังในเรื่องของคุณภาพแล้วก็

0: หอมเนาะบำรุงสุขภาพแต่ในใบชาเนี่ยครับปกติเขาจะมีคาเฟอีนอยู่ประมาณหนึ่งโอเคครับเราทานมันอุ่นเราอาจจะรู้สึกสบายท้องก็เลยทําให้รู้สึกหลับได้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ว่าชาตัวนั้นน่ะมีคาเฟอีนมากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยทําให้เขาไปกวนการนอนช่วงท้ายของคืนเพราะว่าคาเฟอีนยังคงค้างอยู่ในร่างกายทําให้เราหลับได้ไม่ลึกครับผมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มชาเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายเนี่ยจะแนะนําเป็นตัวคาโมไมล์ครับตัวดอกคาโมไมล์เนี่ยจะมีฤทธิ์ในการผ่อนคลายทําให้เราหลับได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยครับ
1: ครับ
0: ผ
1: โม
0: ม
1: ไมล์ครับ
0: ทีนี
1: ค
0: ้
1: รั
0: ถ
1: บ
0: ้าเ
1: แ
0: ก
1: ล
0: ิ
1: ้
0: ด
1: ว
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: เ
2: ค
0: ก
2: ุ
0: ิด
2: ณ
0: อะ
2: หม
0: ไร
2: อ
0: น
2: ต่
0: ะ
2: อ
0: คร
2: เ
0: ั
2: ล
0: บ
2: ยค่ะคุ
0: น
2: ณ
0: ี้ถ้าเกิดว่ารู้สึก
2: ค
0: ว
2: ่
0: ่
2: ะ
0: าหลับไม่สนิทครับก็มีจุดมาให้ลองกดกัน3 จุดลองไปทำกันก่อนนอนนะครับ
2: ค่ะ
0: ดีไหมครับอ่ะลองทำอย่างนี้
1: แล้ว
0: ครับ
2: ค่ะ
1: การตายให้โทษครับอาการตายแห้งที่เป็นนี่มันเกี่ยวกันไหมครับ
2: อ๋อกับการนอนนอนที่ว่าหล
3: น
2: ั
3: อ
2: บ
3: น
2: ไ
3: ห
2: ม
3: ล
2: ่
3: ับ
2: ล
3: ไ
2: ึ
3: ม่
2: ก
3: ล
2: ตื
3: ึ
2: ่น
3: ก
2: กลางคืน
3: ค่ะแล้วตื่นมาแล้วแสบตาตาไม่สู้แสงค่ะคุณหมออันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดื่มชาหรือเปล่า
0: อันนี้ก็อาจจะมีผลในเรื่องของว่าชาบางตัวเนี่ยเขามีคาเฟอีนเนาะคาเฟอีนเขามีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะน้อยๆก็อาจจะทําให้เกิดว่ามีการขาดน้ําหรือเปล่าทําให้แห้ง
3: ต
0: แต่
3: า
0: ถ้
3: แ
0: า
3: ห
0: เกิดใ
3: ้ง
0: ในแผนจีนครับผมชาบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นความร้อนเป็นหยางก็อาจจะทําให้ระคายเคืองตาตาแห้งได้ถ้ากินมากเกินไปครับผม
2: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้ควรคัดกรองจากคุณหมอจากสุแพทย์ก่อนก็ได้ครับเผื่อมีปัญหาเรื่องของท่อน้ําตาที่อาจจะมีการอุดตันทําให้น้ําตาไหลได้ไม่ดีอันนี้ก็ต้องลองคัดกรองดูก่อนแต่ถ้าเกิดในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตัวดอกเก๊กฮวยครับที่สามารถที่จะนํามาชงดื่มเพื่อทําให้เขาเรียกว่าแก้อาการตาแห้งได้หรือทําให้ตาสดใสขึ้นได้ในคนที่รู้สึกว่าใสตาแดงอย่างเงี้ยครับตัวเก๊กฮวยก็ช่วยได้
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่
0: แ
2: ะ
0: ต่ว่
2: ค
0: า
2: ุณ
0: ไม่
2: อ
0: ใช่
2: อ
0: เ
2: ฟ
0: ป็นตัวยารักษาเนาะ
2: ค่
0: อ
2: ะ
0: าจจะ
2: ค่
0: เป
2: ะ
0: ็นแค่เหมือนแบบดื่มเสริมเข้าไปครับผ
2: ค
0: ม
2: ่ะคุณออฟลองเปลี่ยนจากชาจีนเป็นชาคาโมไมล์หรือว่าเก๊กฮวยดูก่อนนะค
3: ค
2: ะ
3: ่ะ
2: ค่ะโอ
1: ได
2: เค
1: ้
2: น
1: ค
2: ะ
1: รับ
2: คะ
1: ได้ครับเองขอบคุณ
2: ค
1: คุณ
2: ่
1: หม
2: ะ
1: อและผู้ด
3: ค
1: ำเ
3: ่
1: น
3: ะ
1: ินรายการด้วยค
3: คร
1: ับ
3: ่ะ
2: ค่ะ
3: สวัส
2: ส
3: ดี
2: วัส
3: ค
2: ดี
3: ่ะ
2: ค่ะที
3: ค
2: นี้
1: ่ะ
2: ให้คุณหม
0: ส
2: อ
0: วัสดีครับ
2: สอนกดจุ
3: อั
2: ด
3: นนี้รอมาก
2: ใช่
3: รอ
2: ร
3: ค
2: ออ
3: ย
2: เล
3: เล
2: ย
3: ย
2: ค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเรามากดจุดกัน
3: ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ก่อนจะนอนหลับให้ลึกให้ดีเนี่ยเราควรที่จะเตรียมร่างกายให้เขาพร้อมที่จะพักผ่อนอย่างเต็มที่
3: ค่ะ
0: หนึ่งครับลองหายใจเข้าออกช้าๆหายใจทางจมูกเข้า4 วิหายใจออกช้าๆประมาณ6 วินาทีนอนหงายกับเตียงเนาะผ่อนคลายสบายๆไม่เกร็งกล้ามเนื้อหลังจากนั้นครับถ้าหายใจแล้วประมาณสัก4 ถึง 5 นาทีจุดแรกที่แนะนำให้กดครับจะอยู่ระหว่างคิ้ว
2: ค่ะ
0: จุด
3: โอ
0: นี้
3: เค
0: ชื่อว่าจุดอิ้งถางครับบางคนเนี่ยมีความเครียดใช้สายตาเยอะเช่นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์อาจจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบดวงตามากทำให้เหมือนกับปวดเบ้าตาจุดนี้ครับช่วยผ่อนคลายกระตุ้นเลือดลมแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาเราอาจจะใช้นิ้วชี้ครับครึ่งสักประมาณ30 วิ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ลากออกไปตามแนวคิ้วเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาตรงนี้ก็จะช่วยผ่อนคลายไปถึงขมับได้แล้วก็จะกดมาถึงหางคิ้วครับผมจะกดสักจุดละประมาณ2 ถึง 3 นาทีครับจุดต่อไปครับอยู่ตรงข้อมือของทุกคนเลยครับผม
2: ค่ะ
0: ตรงนี้ชื่อว่าจุดเสินเหมินเสินเหมินเนี่ยแปลว่าประตูของจิตใจ
2: ค่ะ
0: อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงรอยข้อพับเราจะมีรอยพับข้อมือเนาะ
2: ค่ะ
0: ด้านนิ้วก้อยครับจะมีเอ็นอยู่ให้เรากดเข้าไปตรงในร่องเอ็นตรงนี้
2: เจอแล้วค่ะ
0: อาจจะรู้สึกหน่วงหน่วงตื้อตื้อครั
2: ค
0: บ
2: ่ะ
0: ก็คลึงสองข้างครับปร
3: อ
0: ะมาณ1 นาที
3: 1 นาทีสองข้างเลยส
0: ใช
3: ล
0: ่
3: ับกัน
0: ครับสลับกันไปมาครับผมไม่ต้องกดแรงมากนะครับเอาแค่ว่ารู้สึกว่ามีแรงสัมผัสแล้วก็กดลงไปกลางๆก็พอ
2: ค่ะ
0: ค
3: คร
0: ั
3: ่
0: บ
3: ะ
0: ผมจุดสุดท้ายครับส่งท้ายวันนี้ชื่อ
2: ค่ะ
0: จุดเน่ยกวนครับเราใช้อีกมือหนึ่งทาบเนาะตรงรอยพับระหว่างข้อมือครับ3 นิ้วอย่างนี้ครับพี่อ้อแปะลงไป
2: ค่ะ
0: จากนั้น

0: ปลายของนิ้วที่สามที่เราแตะจะมีร่องเอ็นอยู่ตรงกลางถูกต้องเราก็กดเข้าไประหว่างร่องเอ็นตรงนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เช่นกันครับอาจจะกดสักประมาณ1 นาทีสลับข้างสองข้างพร้อมกับหายใจเข้า4 วิหายใจออก6 วิช้าๆตัวนี้ครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณไปให้ร่างกายแล้วก็สมองรับรู้ว่าถึงเวลานอนแล้วนะต้องพักผ่อนแล้วก็จะทำให้เราหลับได้อย่างมีคุณภาพในคืนนั้นอีกหนึ่งทริคง่ายๆครับสำหรับคนที่มีงานเยอะหรือความคิดวุ่นวายในหัวเยอะถ้าก่อนนอนยังมีงานค้างคาอยู่แนะนำว่าให้จดลงมาใส่กระดาษครับเป็นการรีดข้อมูลที่อยู่ในสมองลงมาบันทึกไว้ในกระดาษความคิดนั้นจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเราก็จะทำให้คืนนั้นนอนหลับได้อย่างไม่มีกังวลครับผม
1: ค่ะ
2: เหมือนถ่ายโอ
0: ทริ
2: น
0: ค
2: ออกมาวาง
0: ง่า
2: ไว
0: ย
2: ้
0: ๆวัก น
2: ่อ
0: น
2: น
0: ี้ฝากไว้นะครับ
1: โอ้วันนี้
0: ใช่
1: วันนี้เป็นข้อมูลที่แบบดีม
2: ใช่
1: ากๆแล้วเราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนหลายเรื่องเลยนะคะ อยากให้คุณหมอฝากช่องทางติดต่อกันสักนิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็สำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆครับในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อออฟฟิเชียลโดมเป็นไมเกรนหรือว่าอยากปรึกษาในเรื่องของการนอนซึ่งคนสมัยนี้ครับผมเจอบ่อยมากว่ามีปัญหาเรื่องนอนหลับไม่ลึกนอนหลับไม่ดีอยากปรึกษาแล้วก็รักษาในแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนจีนเนาะ
1: ค่ะ
0: สามารถทักเข้ามาในเพจ Facebook ครับปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกคนนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์จีนปิยชาติอัศววิโรจน์แพทย์แผนจีนปิยชาติคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับพบกันใหม่ครับ
2: ค่ะ
1: โอ้ยน้องฝนวันนี้พี่ว่าเราได้หลายเรื่องเลยนะ
2: มากแล้วคือจริงๆอย่างที่บอกว่าแค่คำว่านอนมันคือไม่ใช่แค่นอนเนาะแต่ว่ามันนอนให้มีคุณภาพมันเป็นยังไงซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่อาจารย์หลายๆคนก็พยายามจะต้องปรับจะต้อง
1: ปรับพฤติกรรมการนอน
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ใช่ว่านับตามเวลาแล้วจะแค่นั้นจบไม่ใช่ว่า7 ถึง 8 ชั่วโมงแล้วมันจะพอมันจะเหมาะสำหรับทุกคนนะคะแต่ที่จริงอ่ะก็บอกว่าระยะเวลานอนมันก็ไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้
1: วัดเหมือนกันทุกคน
2: อ๋อใช่ใช่
1: แต่ว่ามันเป็นคุณภาพ
2: มันเป็นคุณภาพเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถึงจะคิดว่าตัวเองนอน7 ถึง 8 ชั่วโมงแล้วการนอนที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการนับช่วงเวลาเท่านั้นด้วย
1: ยังมีเรื่องหลับลึกไหมนะคะหลับลึกหรือเปล่า
2: หลับลึกหรือเปล
1: ่
2: า
1: หลับ
2: สบายก็เลยต้องมีจะมีอาการปวดอาการอะไรที่มันส่งผลต่อเรื่องของการนอนได้ด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็หลับแล้วพอตกใจตื่นสะดุ้งตื่นสามารถหลับ
2: หลับกลับไปหลับได้อีกไหม
1: หลับอีกได้ไหม
2: อย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าการนอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมดุลภายในของร่างกายแล้วก็เรื่องของเขาเรียกอะไรเป็นวิถีชีวิตในแต่ละวันของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็ต้องทำการนอนของเราให้มีคุณภาพที่สุดแล้วกันค่ะ
1: ก็เพราะพฤติกรรมนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะชั่วโมงแรกของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักนิดนึงนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกทีนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ
2: ค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
3: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกาากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หา

0: พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
5: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
7: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
5: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักกรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Gas Pajit Ha. Metro Life.95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
10: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: 11นาฬิกา8นาทีค่ะกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะยังอยู่กับฝนและพี่อ้อทาง FM 95.5 MHz FM 105 MHz รวมถึง AM 891 GHz ที่ร่วมรับสัญญาณการออกอากาศด้วยค่ะ
12: ค่ะท่านผู้ฟังยังสามารถรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live Metro Live 95.5 นะคะทักทายท่านผู้ฟังทางออนไลน์กันนิดนึงค
11: ่ะ
12: มีน้องชาตรีนะคะน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีพี่อ้อพี่ฝนวันนี้หยุดงานมาฟังพี่ๆนะคะแล้วก็คุณพิสมัยนะคะสวัสดีน้องอ้อน้องฝนและทีมงานรวมถึงคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีพี่สุเทพนะคะบอกว่าสวัสดีน้องอ้อน้องฝนพร้อมทีมงานฟังอยู่ที่ราชบุรีคุณชนิการค่ะสวัสดีคุณสรัญญาและคุณอ้อนะคะเหมียวๆด้วยนะคะ คุณประกิตนะคะบอกว่าอิ่มเป็นหลับแล้วก็ตื่นมากินคุณพิสมัยบอกว่าแชร์สาระดีๆเรื่องของการนอนจากคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณสุเทพก็แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
11: ค
12: ่ะชั่วโมงที่สองนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจากลัดคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตเสื่อมเขาบอกว่าดูแลใส่ใจก่อนไตเสื่อมนะคะบางทีการดูแลสำคัญกว่าที่จะเกิดโรคแล้วถึงจะมารักษานะคะเรื่องราวมีเรื่องของสุขภาพทั่วไปด้วยที่ทางคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านได้พูดคุยกันไว้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยค่ะ
11: ค่ะ
13: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะคะวันนี้ค่ะเรารัดคิวอาจารย์หมอ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยนะคะขอต้อนรับกันเลยสำหรับท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์มะเหมียวนะคะ
14: สวัสดีค่ะ
13: อาจารย์มะเหมียวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงสริญญาบุญเกิดจากสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์แอนนะคะสวัสดีอาจารย์แอนค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
13: วันนี้เรามาพูดถึงโรคไตกันนะคะโรคไตนี้จริงๆแล้วเป็นโรคที่แบบหลายคนบอกว่าถ้าเป็นแล้วมันดูแบบว่าชีวิตก็คือเปลี่ยนไปเลยใช้ชีวิตยากต้องมีการแบบดูแลรักษาบำรุงร่างกายต่างๆนะต้องไปหาหมอมีการฟอกเลือดต่างๆใช่ไหมคะก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าไตเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญอะไรบ้างคะที่ส่งผลในเรื่องของสมดุลในร่างกายของเราค่ะ
15: ค่ะถ้าคิดให้ง่ายๆนะคะไตก็จะคล้ายๆกับเครื่องกรองน้ำนะคะก็จะคอยควบคุมสมดุลน้ำในร่างกายนะคะแล้วก็คอยควบคุมสม

0: กับพวกเกลือแร่ต่างๆเช่นโซเดียมโพแทสเซียมเกลือแร่ต่างๆในร่างกายนะคะนอกจากนี้ไตก็ยังเป็นอวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนบางอย่างเช่นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแลไตไม่ดีใช้ชีวิต

0: ่ไตเสื่อมนอกจากความเค็มนะคะอาจารย
1: ์ก็มีหลายอย่างนะคะเช่นโรคประจำตัวบางอย่างโดยเฉพาะโรคที่มีผลกระทบกับไตเช่นโรคเบาหวานนะคะซึ่งเป็นโรคที่เจอได้บ่อยนะคะภาวะอ้วนหรือว่าการรับประทานยาบางอย่างที่ทำให้ไตทำงานหนักขึ้นเช่นยาในกลุ่มพวกที่เรียกว่าเอ็นเซดยาแก้ปวดอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
2: แล้วมีสัญญาณเตือนเบื้องต้นไหมคะอาจารย์ว่าตอนนี้ไตเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะ
1: จริงๆก็ค่อนข้างลำบากในแง่ที่ว่าส่วนใหญ่นะคะคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตในเบื้องต้นอาจจะไม่มีอาการจริงๆอาการที่เราจะตรวจพบได้ไวก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแต่ว่าในคนไข้บางรายเนี่ยหรือว่าบางโรคนะคะก็อาจจะมีอาการเช่นอาจจะมีอาการของปัสสาวะที่ผิดปกตินะคะเช่นปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะเป็นฟองขาบวมหรือว่าความดันโลหิตสูงที่คุมได้ยากมากขึ้นค่ะหรือว่าภาวะซากซ้อนจากการที่มีไตเสื่อมค่ะเช่นมีของเสียบางอย่างข้างในร่างกายก็อาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าคันผิวอาจจะเปลี่ยนสีมีภาวะโลหิตจางหรือซีดได้
2: ค่ะหรือว่าเคยได้ยินมาค่ะเขาบอกว่าเหมือนให้สังเกตสีปัสสาวะของเราอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าสีแบบนี้มันเริ่มแบบไม่ปกติแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของไต
1: ก็จะได้ในบางโรคนะคะคนไข้บางคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เห็นว่าปัสสาวะผิดปกตินะคะแต่ที่อาจจะเห็นได้เช่นถ้าเกิดปัสสาวะเป็นฟองนะคะกดชักโครกครั้งเดียวแล้วไม่ลงยังรู้สึกว่ามีฟองอยู่ในโถปัสสาวะนะคะหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดหรือสีน้ำล้างเนื้อเนี่ยค่ะก็อาจจะบ่งบอกได้หรือว่าในแง่ของปริมาณปัสสาวะถ้าปริมาณปัสสาวะมันลดลงร่วมกับมีขาบวมความดันโลหิตสูงอันนี้ก็ค่อนข้างบ่งชี้ไปในทางปัญหาที่เกี่ยวกับโรคไตค่ะ
3: แต่ว่าเหมือนสัญญาณเตือนที่อาจารย์บอกมาตะกี้ว่าขาบวมมีคันตามผิวเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นระยะที่สุดแบบเกือบจะสุดทางแล้วทีนี้มันเหมือนมีสัญญาณเตือนตั้งแต่ต้นไหมคะหรือว่าจริงๆมันต้องใช้การเจาะเลือดอย่างเดียวคะ
1: ส่วนใหญ่เลยนะคะก็ถ้าไม่ได้มีภาวะไตอักเสบหรือว่าโรคที่มันเฉพาะเจาะจงกับตัวเนื้อไตนะคะอย่างเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่สุดท้ายทำให้ไตมีภาวะไตเสื่อมหรือไตเรื้อรังเนี่ยนะคะก็จะไม่มีอาการค่ะดังนั้นจึงแนะนำว่าในคนที่มีความเสี่ยงหรือว่ามีโรคประจำตัวที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะไตเรื้อรังเนี่ยก็ควรจะไปเช็คสุขภาพนะคะเราหรือว่าตรวจค่าการทำงานของไตตรวจปัสสาวะอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่ากว่าที่มันจะเกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนเนี่ยก็มักจะมีค่าอัตราการทำงานของไตลดลงไปค่อนข้างเยอะแล้วเช่นน้อยกว่า 30% เป็นต้นค่ะ
2: ค่ะคือเคยได้ยินคำว่าไตวายค่ะอาจารย์กับไตเสื่อมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: จริงจริงว่าไปแล้วก็คล้ายๆกันนะคะแล้วแต่จะเรียกอันไหนที่ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะจริงๆก็เป็นแบบภาวะไตเสื่อมเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้แบ่งแล้วจริงๆทั้งภาวะไตเสื่อมหรือว่าไตวายเนี่ยแบ่งเป็นแบบฉับพลันกับเรื้อรังถ้าฉับพลันนี่ก็คือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนะคะก็จะนับเป็นวันนะคะชั่วโมงวันนะคะหรือว่าไม่กี่สัปดาห์นะคะแต่ถ้าเริ่มเรื้อรังเนี่ยก็คือไตจะค่อยๆเสื่อมลงอย่างช้าๆค่ะนับเวลาเป็นเดือนหรือปีค่ะ
2: คืออย่างไตเสื่อมเนี่ยค่ะเขามีแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าความเสี่ยงที่จะเป็นไตเสื่อมต้องแบบคนที่มีโรคประจำตัวไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมด้วยไหม
1: ต้องตอบว่าถูกทุกข้อค่ะอันแรกอาจจะเริ่มจากที่อายุก่อนนะคะถ้าอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเราก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะรวมทั้งตรวจค่าการทำงานของไตด้วยนะคะอื่นๆก็เช่นโรคประจำตัวนะคะที่เจอได้บ่อยๆก็คือพวกเบาหวานความดันโรคหัวใจก็นับเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะเกิดโรคไตเพราะมันมักจะมาคู่กันนะคะประวัติครอบครัวก็มีความสำคัญค่ะเช่นในบางครอบครัวนี่มีประวัติว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือญาติสายตรงเนี่ยมีประวัติเป็นโรคไตนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคไตตอนที่ยังอายุน้อยๆโดยที่ไม่มีโรคประจำตัวที่จะมาใช้อธิบายนะคะเช่นมีซิสที่ไตจำนวนมากพวกนี้ก็อาจสามารถทำให้เกิดภาวะไตเรื้อรังได้แต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการรับประทานยาเนี่ยแหละค่ะโดยเฉพาะยาในกลุ่มแก้ปวดนะคะหรือว่ายาสมุนไพรบางชนิดก็จะทำให้ไตทำงานหนักขึ้นแล้วก็ทำให้ไตวายหรือว่าไตเสื่อมลงได้ค่ะ
2: ที่เขาบอกว่าเหมือนแบบกินยาเยอะๆเดี๋ยวจะทำให้ไตทำงานหนักอาจจะแบบเป็นโรคไตได้อันนี้ก็คือจริงใช่ไหมคะ
1: ต้องตอบว่าจริงในบางส่วนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นยาทุกตัวนะคะจะเป็นแค่ยาบางชนิดเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานความดันเนี่ยบางคนก็กังวลว่าถ้าเกิดแพทย์สั่งยาไปแล้วเพื่อคุมเบาหวานหรือความดันแล้วเนี่ยบอกหมอสั่งยาเยอะเดี๋ยวไตเสื่อมไตวายถ้าไม่รับประทานนะคะอันนี้จะยิ่งเสื่อมหรือวายขึ้นนะคะก็จะต้องเป็นยาบางชนิดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ยาทุกชนิดนะคะ
3: ที่ตามหน้าจอที่อาจารย์บอกก็คือกลุ่มเสี่ยงก็คือกินยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดซึ่งโชคร้ายของเราที่ยาตัวนี้มันหาซื้อได้ตามท้องตลาด
1: ค่ะ
3: คือคนไข้เข้าถึงได้ง่ายอย่างนี้สมมุติถ้าคนไข้คนนึงแบบเหมือนปวด

0: ามเนื้อนูนานีนูนแล้วไปซื้อยาตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็คืออาจารย์มีคำแนะนำยังไงก็คือเราควรจะแบบต้องให้คนไข้คนนั้นไปเจาะเลือดตรวจไตก่อนหรือเปล่าหรือว่าให้กินติดต่อกันได้นานแค่ไหนถึงจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอะค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งความโชคดีแล้วก็ความโชคร้ายของบ้านเรานะคะที่ว่าหาซื้อยาได้ง่ายนะคะเพราะว่าอย่างตัวเองเวลาถ้าเกิดบางครั้งปวดข้อนอนตกหมอเนี่ย ก็ทานยาในกลุ่มนี้บ้างเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าทุกๆคนที่ทานยาแก้ปวดที่ในกลุ่มที่เรียกว่า NSAID แล้วจะทำให้เกิดภาวะไตเสื่อมหรือว่าไตวายฉับพลันนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็คือมันจริงๆมันจะมีหลักๆ2แบบคือแบบที่1ก็คือทานสะสมมาเป็นระยะเวลานานนะคะหรือว่าปริมาณไม่มากแต่ทานปริมาณเยอะหรือว่าทานยาแก้ปวดผสมกับยาบางตัวเช่นยาความดันบางชนิดนะคะแล้วก็บวกกับมีความเสี่ยงเช่นโรคไตอยู่พื้นฐานอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้มันมีความเป็นพิษมากขึ้นนะคะจริงๆให้ดีเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าเรามีโรคไตอยู่ประจำอยู่หรือเปล่านะคะแล้วถ้าเรารู้เนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหรือว่าถ้าเราทราบว่าเราเป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยเวลาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอกระดูกหรือคุณหมอที่มีแนวโน้มอาจจะสั่งยาแก้ปวดให้เราเนี่ยหรือว่าไปหาเภสัชกรอาจจะต้องบอกเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องไตอยู่นะ
0: ค
1: ุณหมอท่านจะได้สั่งยาแก้ปวดชนิดอื่นๆที่มันไม่ได้กระทบกับไต
2: ค่ะอย่างเป็นเฉพาะในผู้สูงอายุไหมคะแต่ว่าเราก็เคยเห็นบางคนที่แบบอายุยังไม่มากแต่ว่าปวดเป็นโรคนี้เหมือนกัน
1: ได้ทุกช่วงอายุเลยค่ะจริงๆเด็กๆก็เป็นโรคไตได้นะคะแต่ว่าที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็อาจจะวัยกลางคนที่มีโรคประจำตัวแต่ว่าจริงๆต้องตอบว่าได้ทุกช่วงอายุค่ะโดยถ้าเกิดอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกเบาหวานความดันอาจจะเจอเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่อายุน้อยก็จะเป็นในกลุ่มของพวกไตอักเสบเป็นต้น
2: ค่ะแล้วแนวทางการรักษาสำหรับภาวะโรคไตแบบนี้ค่ะจะมีแนวทางรักษายังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทราบก่อนว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเช่นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะคะก็ควรที่จะเช็คสุขภาพประจำปีเช็คค่าการทำงานของไตซึ่งโชคดีที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศน่ะก็สามารถเช็คค่าการทำงานของไตหรือที่เรียกว่าครีเอตินีนนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะอันนี้ไม่ได้เป็นการตรวจที่ซับซ้อนหรือว่ามีราคาแพงอะไรนะคะเราก็ต้องค้นก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะและถ้าเราทราบเนี่ยนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะเราก็จะต้องเฝ้าติดตามนะคะว่ามันเสื่อมลงเร็วไหมนะคะแล้วก็คอยหาว่ามีปัจจัยอะไรไหมที่มันจะเร่งให้ไตมันเสื่อมเร็วขึ้นถ้ามีเราก็พยายามควบคุมถ้าควบคุมได้เช่นถ้าเป็นความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเป็นเบาหวานก็ต้องคุมให้ดีค่ะ
2: ค่ะแล้วมีการป้องกันได้ไหมคะสำหรับโรคไตค่ะเราสามารถถ้าเกิดรู้สึกว่าเรามีแบบพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายแบบพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งอะไรอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเราจะสามารถป้องกันตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จะมีทั้งส่วนที่ป้องกันได้แล้วก็ป้องกันไม่ได้นะคะเช่นโรคพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยมันอยู่ในยีนต่อให้เราจะพยายามปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในพันธุกรรมของเราแล้วเนี่ยก็อาจจะเลี่ยงได้ยากนะคะแต่ถ้าเรามีประวัติอย่างสมมติถ้าทราบว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคไตจากการที่มีซิสต์ที่ไตนะคะซึ่งเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดเนี่ยเราก็ควรที่จะสกรีนหรือตรวจค้นให้ได้ไวเพราะถ้าเราทราบเนี่ยเราก็จะได้ระมัดระวังตัวหรือว่าปฏิบัติตัวให้ไตของเราเสื่อมช้ามากที่สุด
2: ค่ะคือถ้าทราบแล้วมีความเสี่ยงก็จะได้แบบ
1: รู้ไวป้องกันได้ไวแล้วก็ควบคุมโรคได้ไวแต่ว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องเสียกำลังใจไปนะคะก็คือเราก็ต้องดูว่ามีอะไรที่เราทำได้บ้างเช่นโรคประจำตัวบางอย่างที่อาจจะส่งผลเช่นความดันโลหิตสูงถ้าคุมไม่ดีเนี่ยไตเราก็จะเสื่อมลงไวนะคะหรือการรับประทานยาบางอย่างเนี่ยเช่นแบบตามไลน์เดี๋ยวนี้ฮิตส่งมาติ๊กต็อกอะไรเงี้ยนะคะว่าอันเนี้ยรักษาไตวายอะไรเนี่ยอันนี้ต้องระวังให้มากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบบ่อยๆเหมือนกันที่ว่าคนไข้มาโรงพยาบาลแล้วก็ปรึกษาว่าทานยาตัวนี้มาแล้วพอตรวจค่าการทำงานของไตก็แย่ลง
2: ค่ะหรือว่าการแบบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพันธุกรรมที่เป็นโรคไตแต่ว่าเราก็กลัวว่าอาการใช้ชีวิตประจำวันของเราอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไตได้ค่ะมีการแบบป้องกันไหมคะว่าในชีวิตประจำวันเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินการใช้ชีวิตยังไงบ้างให้ห่างจากโรคไตได้
1: ค่ะก็จะมีบางส่วนนะคะอย่างเช่น1ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไปเนี่ยจริงๆก็จะทำให้ไตทำงานหนักได้เหมือนกันนะคะอื่นๆก็เรื่องการรับประทานอาหารนะคะก็คือหลีกเลี่ยงอาหารเค็มนะคะนะจริงๆอาหารเค็มกับการเกิดโรคไตมันยังไม่ได้สัมพันธ์แบบชัดเจนมากๆ 100% นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทำให้ความเสี่ยงที่จะทำให้ไตเสื่อมเนี่ย มันเกิดขึ้นได้มากเช่นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งเวลาเราทานเกลือมากๆไตก็ทำงานหนักขึ้นค่ะในระยะยาวก็อาจจะมีผล
2: แต่ส่วนใหญ่คนที่ชอบทานเค็มมักจะไม่ยอมรับว่าเค็ม
1: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าเค็มของเราไม่เท่ากันบางคนบอกว่าไม่เค็มเลยแต่คุณลูกที่พามาโรงพยาบาลก็จะบุ้ยบ้าอยู่ข้างหลังว่าเค็มมากเค็มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้จริงๆเราถ้าให้ดีนะเราอาจจะถ้าวัดได้ก็ดีค่ะมันจะมีการประมาณคร่าวๆเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยค่ะ

0: ว่าวันนึงเนี่ยวันนี้เราโควต้าของเกลือเราหมดไปหรือยังถ้าหมดแล้วก็ต้องเบาหรือว่าไม่เติม
1: ค่ะนะคะอย่างที่บอกไม่ใช่แค่เค็มหวานก็ด้วยใช่ไหมคะจริงแล้วการแบบปรุงรสที่มันแบบรสชาติเข้มข้นแต่ว่ามันอร่อยนะคะเข้าใจแต่อย่างเงี้ยมันก็คือเสี่ยงเป็นโรคต่างๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ถ้าหวานแล้วทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นอันนี้มันก็จะส่งผลกับไตหรือว่าทานหวานแคลอรี่เยอะแล้วทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นโรคไตได้เพิ่มมากขึ้น
1: ว่าน้ำหนักก็เกี่ยวที่อาจารย์
0: ถ้าตัวใหญ่มากๆค่ะ
1: นะคะตอนนี้ถึงเวลาที่มาตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วค่ะคำถามแรกจากคุณเจนจิราค่ะตอนลูกเป็นเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มสุดท้ายนะคะจำไม่ได้ว่าเป็นวัคซีนอะไรและเผลอทำสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนหายจะมีผลเสียอะไรไหมคะ
2: ก็ไม่มั่นใจว่าคุณเจนจีราสามารถจำอายุลูกที่ฉีดบอกว่าที่ไม่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายคืออายุช่วงเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆของเราเนี่ยถามว่าตามเกณฑ์นะคะมันก็มีฉีดไปเรื่อยๆจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ4ขวบแต่หลัง4ขวบในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนเสริมอื่นๆนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออกเพิ่มเติมมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มั่นใจว่าเข็มสุดท้ายคือช่วงอายุประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเริ่มจะเข้าอนุบาล 3-4 ขวบแล้วเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวที่เป็นคอตีบไอกลบัดทะยักเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมันก็จะเป็นเซตใหญ่ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องอันนี้ซึ่งมันเป็นวัคซีนที่จำเป็นในปัจจุบันเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีวัคซีนไอกลนด้วยในตอน4ขวบอะค่ะซึ่งก็ยังเป็นเชื้อโรคที่ยังระบาดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปติดต่อคุณหมอแล้วก็ลองกะอายุว่าพอจะจำได้ไหมว่าช่วงไหนที่เริ่มไม่ได้ไปฉีดวัคซีนแล้วแล้วคุณหมอก็จะประเมินแล้วก็อาจจะให้วัคซีนที่ยังต้องจำเป็นที่จะต้องฉีดแม้ว่าจะแบบดีเลย์ไปแล้วก็ตามค่ะ
1: คือประวัติในการฉีดวัคซีนก็คือจะอยู่ในสมุดเล่มนั้นอย่างเดียว
2: ใช่ไหมคะแต่ปกติก็คือถ้าเกิดมาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะมีในเวชระเบียงของโรงพยาบาลใช่ค่ะ
1: อาจจะต้องลองไปเช็คดูก็ได
2: ้ว่าปกติฉีดที่ไหนค่ะแล้วก็ไปเช็คที่สถานพยาบาลตรงนั้นก็ได้ค่ะ
1: นะคะมาที่คำถามจ้าคุณหมอสั่งให้ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อค้นหาสาเหตุอะไร
0: ค่ะก็จริงๆอัลตราซาวด์เนี่ยก็เป็นการตรวจที่ก็ที่ช่วยจะช่วยในการวินิจฉัยภาวะไตเสื่อมเหมือนกันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นจากอันตราซาวด์นะคะอันที่1ก็คือจะเห็นขนาดของไตนะคะว่าไตมีขนาดปกติหรือว่าถ้าไตมีขนาดเล็กนะ
1: คะ
0: ถ้าไตมีขนาดเล็กเนี่ยอาจจะบ่งบอกว่าโรคไตที่ถ้าเราเป็นโรคไตนะคะมันอาจจะเป็นภาวะไตเรื้อรังแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับไตมันเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตรวจเจอซิสต์ในไตหรือว่าตรวจเจอก้อนนิ่วหรือว่าการอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะซึ่งในบางสาเหตุเนี่ยถ้าเราสามารถแก้ไขได้เนี่ยภาวะไตเสื่อมก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะ
1: นะคะก็ลองจริงๆลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่ก็ได้นะคะว่าแบบถามคุณหมอได้ว่าอัลตราซาวด์นี้แบบจะดูอะไรบ้างใช่ไหม
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: ปกติเหมือนเวลาถ้าเราวินิจฉัยว่าคนไข้มีภาวะไตเสื่อมปกติแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือยังไงต้องมีอัลตราซาวด์แน่ๆใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะว่าเวลาเราทำอัลตราซาวด์เนี่ยจริงๆข้อมูลที่ให้เนี่ยมันก็จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าการวินิจฉัยหาสาเหตุในบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งที่เราอัลตราซาวด์มาแล้วไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษเช่นขนาดไตก็ปกติอย่างเช่นโรคไตที่เจอบ่อยในประเทศไทยเบาหวานความดันถามว่าถ้าอันตราซาวด์มาแล้วจะเจออะไรก็จะดูเห็นไตปกตินะคะอาจจะมีการสะท้อนของแสงที่มันเพิ่มขึ้นบ้างในกรณีที่เป็นไตเรื้อรังมาสักพักนะคะแต่ว่านอกนั้นก็จะไม่ได้เห็นว่ามันมีไตบวมหรือว่าเจอก้อนเจออะไรค่
1: ะ
0: การวินิจฉัยส่วนใหญ่เนี่ยใช้การซักประวัติตรวจร่างกายเป็นหลักแล้วก็อาจจะตรวจปัสสาวะเพิ่มหรือว่าตรวจเลือดบางอย่างเพิ่มแต่อันตราซาวด์ก็มีส่วนช่วยในกรณีที่เราหาสาเหตุไม่เจอและเราอยากจะมั่นใจว่ามันไม่ได้มีสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะแก้ไขได้
1: มาที่คำถามต่อไปจากคุณจินค่ะอายุ70ปีนะคะเปลี่ยนไตมา21ปีค่ะอันนี้เป็นค่า
0: การทำงานของไตเดาว่าครีตินีน 0.8 มั้ยคะเดานะคะแล้วก็คาดเดาว่าน่าจะเป็น 0.8 เพราะว่าตัว eGFR เนี่ยก็คืออัตราการกรองของไตนะคะคิดง่ายๆมันคล้ายๆเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จริงๆตัวส่วนเต็มไม่ได้เต็มร้อยนะคะแต่คิดง่ายๆอ่ะสมมุติ 90% แล้วก็ใช้ยาที่ชื่ออัมโดริปินซึ่งมันเป็นยาความดันโลหิตชนิดนึงนะคะ
1: แล้วบอกขาบวมกดบุ๋มคือเหมือนกดไปแล้วบุ๋มลงไปใช่มั้ยคะ
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ปัสสาวะออกดีนะคะถามว่าอันตรายมั้ยต้องเปลี่ยนยาเป็นกลุ่มอื่นหรือเปล่าคะ
0: ในเบื้องต้นด้วยข้อมูลที่มีอยู่นะคะจริงๆดูค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยดูดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะต้องถ้ามีข้อมูลปัสสาวะเนี่ยหมออาจจะตอบคำถามได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะว่าขาบวมกดบุ๋มเนี่ยจริงๆเป็น

0: ได้จากหลายสาเหตุไม่ได้เป็นจากโรคไตอย่างเดียวนะคะจริงๆตัวยาแอมโลดิปีนเองเนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้มีขาบวมได้บ้างเหมือนกันนะคะแนะนำว่าให้สอบถามคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะคาดว่าคุณหมอก็น่าจะตรวจเช็คยาที่มีอยู่ตรวจปัสสาวะนะคะว่ามีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีอัลบูมินหรือว่าโปรตีนในเลือดต่ำไหมเพื่อหาสาเหตุรวมทั้งโรคอื่นๆนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องและถ้าหาไม่เจอนะคะก็อาจจะพิจารณาปรับยาแอมโลดิปีนลดขนาดลงหรือว่าเปลี่ยนเป็นยาในกลุ่มอื่นค
1: ่
0: ะ
1: นะคะยายปรึกษาคุณหมอที่
0: ด
1: ู
0: แล
1: รักษา
0: ใช่ค่ะน่าจะให้ข้อมูลได้ชัดเจนที่สุดค
1: ่ะมาที่คำถามต่อไปจากคุณพรศรีค่ะอายุ85ปีนะคะส่วนสูง153น้ำหนัก54ค่ะสอบถามค่ะเกาต์เทียมเกิดได้อย่างไรคะและต่างจากเกาต์แท้อย่างไรค่ะและทำไมถึงเป็นแค่ข้างเดียวไม่เป็น2ข้างนะคะให้ข้อมูลว่ามาว่าตอนนี้กินยาแอคโคซิรินแล้วก็พัททิเซโรนอยู่ค่ะ
0: 85ปีปวดข้อให้ผู้ใหญ่ตอบลองก่อนแล้วกันนะคะก็เกาต์เทียมนะคะจริงๆก็เป็นโรคข้ออักเสบชนิดนึงนะคะก็จริงๆก็จะคล้ายกับเราอาจจะได้ยินโรคเกาต์บ่อยกว่านะคะเกาต์กับเกาต์เทียมเนี่ยที่เรียกเกาต์เทียมเนี่ยก็คือมันมักจะมีอาการปวดที่คล้ายๆกับโรคเกาต์นั่นเองคือมันจะเป็นปวดที่ข้อใหญ่ๆข้อใดข้อหนึ่งข้อเท้าก็ได้นะคะนะแต่ว่าสาเหตุในการเกิดเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยถึงแม้ว่าอาการจะคล้ายกันแต่ว่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเอ็กซเรย์เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะการรักษาก็อาจจะต้องดูว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรดูยาเนี่ยคาดเดาว่าอาจจะเป็นยาโคลชิซีนนะคะ อีกตัวนึงเนี่ยไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ยาที่ใช้รักษาก็จะเป็นยาในกลุ่มโคลชิซีนหรือว่ายา
2: หรือว่าเป็นเพรดนิโซโลนหรือเปล่าชื่ออ
0: าจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นเพรดนิโซโลนค่ะซึ่งก็เป็นยาที่ใช้รักษาเกาต์เทียมค่ะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้มันเกิดบ่อยๆเราอาจจะต้องดูว่ามีโรคประจำตัวอะไรนะคะเพราะบางครั้งการมีสเตรสหรือว่าโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถกระตุ้นการเกิดเกาต์เทียมได้ค่ะ
1: นะคะแต่เวลาเห็นบอกเวลาคุณเป็นเกาต์แล้วอาการเจ็บนี่เห็นแล้วเขาเจ็บมากเลยใช่ไหมคะเวลามันกำเริบเนี่ยค่ะ
0: ก็จะปวดบวมแดงร้อนค่ะข้อเข่าข้อนิ้วโป้งเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบ่อยข้อศอกค่ะ
1: นะคะอ่ะมาที่คำถามต่อไปกันนะคะจากคุณวิบูลค่ะสอบถามว่าอาการที่สื่อถึงว่ากำลังจะเป็นโรคไตนะคะมีอาการเป็นอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะและควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายอะไรบ้างนะคะแล้วก็ขอสอบถามอีกเรื่องค่ะคือว่าน้ำหนักตัวขึ้นหรือลงอย่างไหนจะทำให้เราแบบไม่ดีไงล่ะคะเช่นอายุ76ปีน้ำหนัก 65.95 สูง163ค่ะอาจจะถามว่าแบบน้ำหนักกับส่วนสูงอันนี้โอเคไหมอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวเรา
1: เอาที่คำถามแรกอาการที่สื่อถึงว่ากำลังจะเป็นโรคไตค่ะ
0: ค่ะ
1: มีอาการอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาการแนะนำให้ตรวจเลือดนะคะประจำปีนะคะอันนี้จะตรวจสกรีนได้ไวนะคะแต่ถ้าอาการเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นปัสสาวะเปลี่ยนแปลงปริมาณปัสสาวะลดลงนะคะขาบวมความดันโลหิตสูงจากไม่เคยเป็นแล้วก็มาเป็นนะคะหรือว่าคนไข้ที่อายุน้อยจริงไม่ควรจะมีโรคความดันโลหิตสูงแล้วเป็นนะคะอันนี้ก็ต้องสงสัยหรือเดิมเนี่ยเราคุมได้ดีใช้ยาไม่กี่ตัวแล้วอยู่ๆความดันก็สูงขึ้นมากกว่าปกติโดยเฉพาะถ้าร่วมกับอาการขาบวมแล้วก็ปัสสาวะเปลี่ยนสีนะคะอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีโรคไตหรือว่าอาจจะเป็นอาการอันเกิดเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนของการที่เกิดภาวะไตเสื่อมเช่นโลหิตจางนะคะหรือว่ามีของเสียข้างในร่างกายนะคะอาจจะมีอาการคันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยจริงๆต้องตอบว่าทางสายกลางน่าจะดีที่สุดคือไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะก็ทานอาหารให้พอดีนะคะส่วนว่าตัวเลขที่ให้มาเนี่ยพอดีไหมจริงๆตอนนี้ก็อาจจะคิดเลขไม่ได้เก่งมากแล้วนะคะอาจจะแนะนำสมมติถ้ามีเครื่องคิดเลขหรือโทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ตัวนะคะอาจจะเป็น 65.95 นะคะแล้วก็หารด้วย
2: เป
0: ิดวงเล็บต้องเปิดวงเล็บแล้วค่ะเปิดวงเล็บ 1.6 3ยกกำลัง2เพราะมันต้องเอา 1.6 3ยกกำลัง2ก่อนมาเป็นตัวส่วน
2: ค
0: ่ะแล้วก็จะได้ค่าเขาเรียกว่า
2: ก็คือเอา 65.95 หาร
0: ใช่เพราะน้ำหนักใช่ไหมคะ60ค่ะ 65.95 หารด้วย 1.63 ยกกำลัง2ค่ะก็จะได้ค่าเรียกสิ่งที่เรียกว่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI นะคะก็จะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตัวเหมาะสมนี่อาจจะ
2: 24
0: ถ้า24เนี่ยถ้าเป็นคนไข้ฝรั่งอาจจะได้เพราะไม่เกิน25แต่คนเอเชียเนี่ยอาจจะเอาประมาณ23ก็อาจจะเกินไปนิดนึงถ้าลงมานิดนึงก็น่าจะดี
1: ค่ะนะคะมาที่คำถามต่อไปกันเลยนะคะจากคุณอ้อค่ะอายุ62ปีค่ะส่วนสูง100

0: 161น้ำหนัก54นะคะเป็นรูมาตอยปวดข้อเข่าซ้ายด้านในแล้วก็ข้อศอกด้านในค่ะไปหาคุณหมอบอกปกติค่าอักเสบไม่ขึ้น
1: ค่ะ
0: คุณหมอบอกเส้นเอ็นอักเสบทานยา
1: ชื่ออาคอกเซีย
0: ค่ะพอไปหาหมอกระดูกหมอบอกข้อเข่าเสื่อมทานยามา4วันไม่หาย

0: แล้วก็สมมุติถ้าเกิดจะมีข้อข่าวถามว่ามีได้ไหมข้อสอบก็มีได้แต่ว่าลักษณะตำแหน่งที่ปวดเนี่ยปกติเราก็จะตรวจมันจะไม่ได้อยู่ด้านข้างของข้อส่วนใหญ่มันคือภายในข้อที่มันอักเสบเพราะฉะนั้นมันก็คือจะมีปวดบวมแดงร้อนหรือมีน้ำไปทั่วๆข้อไม่ใช่ข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเหมือนด้านในของทั้งสองอันนะจริงๆตัวเองฟังตอนแรกยังไม่ทันอ่านว่าหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเสบก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อด้านข้างมากกว่าค่ะดังนั้นคิดว่าน่าจะมีเรื่องของเส้นเอ็นอักเสบด้วยส่วนเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยซึ่งในผู้สูงวัยยังไงก็ต้องเจอได้อยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าจริงๆน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอะค่ะแต่ปกติเนี่ยการวินิจฉัยข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราก็จะมีการเอ็กซเรย์ช่วยบอกว่ามันมีลักษณะที่มันมีกระดูกในข้อเนี่ยมีการเสื่อมหรือเปล่าซึ่งปกติอะค่ะเบื้องต้นเราอาจจะใช้ยาแก้ปวดแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดใช้ยาแก้ปวดก็คือตัวอาคอกเซียมมันก็คือเอ็นเซตแบบที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นรายการคือถ้าเกิดใช้เบื้องต้นแล้วไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มยาอื่นๆอย่างเช่นยาช่วยบำรุงน้ำในข้อหรือบางคนถ้าเป็นเยอะอาจจะมีการฉีดสเตียรอยในข้อดังนั้นถ้าอาการเด่นเป็นเรื่องของปวดเข่าและคิดว่าเป็นจากข้อเข่าเสื่อมมีการวินิจฉัยชัดเจนมีการเอ็กซเรย์ยืนยันแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องไปหาหมอกระดูกและข้อค่ะ
1: ที่บอกว่าทานยามา4วันแล้วมันไม่หายปวดนี่มันจะเป็นเพราะอะไรบ้าง
0: เพราะว่าทานแค่ยาแก้ปวดเนื่องจากยาแก้ปวดมันก็จะช่วยเรื่องของอาการปวดแต่ว่าความเสื่อมความที่มันมีข้อที่น้ำข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันน้ำในข้อมันจะน้อยเวลาขยับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่าที่แบบอย่างเช่นนั่งพับเพียบนั่งยองๆก็จะยิ่งทำให้มีการเสียดสีของข้อก็จะเพิ่มอาการปวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้การกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยค่ะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคอย่างอื่นช่วยอาจจะแบบกินยาที่มันเพิ่มเสริมน้ำในข้ออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในข้อก็จะช่วยได
1: ้อย่างรูมาตอยด์กับเกาต์ค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์โรครูมาตอยด์เนี่ยก็คือเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยเด่นๆเลยก็คือไปทำลายข้อซึ่งมันก็จะมีการตรวจไอสารที่ไปต่อต้านในร่างกายตัวเองเนี่ยได้ชัดเจนเขาเรียกว่ารูมาตอยด์แฟกเตอร์หรือปัจจุบันก็จะมีการตรวจที่เรียกว่า CCP ซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นแต่อย่างในเกาต์เนี่ยค่าพวกนี้มันก็จะไม่ได้ขึ้นแล้วเกาต์เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกาต์ปกติมันก็จะเกิดจากการที่มีการคั่งของกรดยูริกในร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความแตกต่างกันซึ่งในโรครูมาตอยด์ยาเด่นๆที่ใช้เนี่ยก็คือยากดภูมิคุ้มกันแต่โรคเกาต์ก็จะต้องมีใช้ยากลุ่มลดกรดยูริกในร่างกาย
1: ค่ะนะคะมาที่คำถามต่อไปกันค่ะจากคุณพรนะคะอายุ72ปีค่ะมีอาการท้องโตและต้นขาโตมากปัสสาวะเยอะและบ่อยนะคะมีฟองด้วยไปตรวจเลือดมาหมอบอกว่าค่าไตปกติค่ะอยากถามว่านอกจากตรวจเลือดมีวิธีอื่นที่จะตรวจได้อีกไหมอย่างเช่น CT scan หรือว่าอัลตราซาวด์ค่ะ
2: ค่ะก็ดูอาการที่ชัดๆคือท้องโตและต้นขาโตมากจริงๆอาจจะต้องถามนะคะว่าขาที่โตเนี่ยมันโตเฉพาะต้นขาหรือว่าทั้งขานะ
1: คะ
2: ถ้าเป็นทั้งขาแล้วก็ขาบวมกดบุ๋มเนี่ยนะคะก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะน้ำเกินในร่างกายนะคะไม่แน่ใจว่าสัมพันธ์กับภาวะท้องโตหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูว่าท้องที่โตเนี่ยมันเป็นจากมีก้อนมีน้ำหรือว่าเป็นไขมันที่อยู่ด้านในนะคะที่ทำให้ท้องโตอันนี้อาจจะต้องแนะนำอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องเริ่มจากตรวจร่างกายก่อนนะคะเพื่อที่จะวินิจฉัยต้นเหตุให้มันแคบลงมาแล้วก็จะทำให้การส่งตรวจต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าท้องโตแล้วเราสงสัยว่ามีอวัยวะภายในที่มันโตหรือมีน้ำในช่องท้องเนี่ยการตรวจอัลตราซาวด์ในเบื้องต้นก็อาจจะเห็นได้ยกเว้นท่านอยากคุณหมอที่ท่านตรวจเนี่ยอาจจะสงสัยภาวะอื่นด้วยการทำ CT scan เนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ต้องขึ้นอยู่ว่าเราสงสัยอะไรนะคะปัสสาวะเยอะและบ่อยมีฟองอันนี้ก็คือจากอาการเนี่ยก็ควรจะตรวจเช็คปัสสาวะนะคะว่ามีโปรตีนที่ร่วมมาในปัสสาวะไหมมีกลูโคสที่ร่วมมาในปัสสาวะหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปัสสาวะเยอะหรือว่าบ่อยได้นะคะอันนี้อาจจะต้องตรวจเช็คเพราะมีบ่อยเหมือนกันที่คนไข้มาตรวจเนี่ยแบบดูในอินเทอร์เน็ตหรืออ่านแล้วพบว่าเนี่ยปัสสาวะเป็นฟองแต่พอมาตรวจแล้วก็เห็นว่าค่าไตปกติตรวจปัสสาวะก็ไม่ได้มีโปรตีนรั่วอะไรตรวจปัสสาวะก็ปกติเหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะแนะนำว่าอาจจะต้องลองคุยกับคุณหมอที่ตรวจนะคะเพื่อให้สโคปปัญหาให้เฉพาะมากขึ้นแล้วก็จะได้ส่งตรวจตามหมอที่เหมาะสมค่ะ
1: ค่ะมาที่คำถามจากคุณนิติพงศ์นะคะเห็นในคลิปทางออนไลน์บอกว่าผงชูรสมีประโยชน์หากทานผงชูรสมากก็จะมีผลต่อไตไหมนะคะหรือว่าทานเท่าไหร่ถึงจะพอดีค่ะ
2: ค่ะก็ ต้องถามก่อนว่าประโยชน์เนี่ยหมายถึงอะไรเช่นทำให้อาหารอร่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเรานับสิ่งนี้เป็นประโยชน์มันก็อาจจะนะคะก็ถามว่ามีผลต่อไตไหม

0: จะมีในแง่ที่ว่าผงชูรสเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆก็คือโซเดียมนะคะซึ่งก็จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณที่พอสมควรนะคะจริงๆถ้าเราเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่าผงชูรส1ช้อนชาจะมีเกลือหรือโซเดียมประมาณเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดคร่าวๆมันก็จะมีประมาณ600มิลลิกรัมนะคะดังนั้นถ้าเราทานผงชูรสเนี่ยวันนึงอ่ะโควต้าเกิน 2-3 ช้อนเนี่ยมันก็เกิดจะเต็มโควต้าของเราแล้วอันนี้เฉพาะที่เราเติมนะคะแล้วเวลาเรารับประทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเติมมาให้เราก่อนแล้วเท่าไหร่อาจจะหมดโควต้าไปตั้งแต่อาหารเช้าอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราทานเกลือมากๆก็อาจจะมีผลต่อไตได้ถ้ามันทำให้ความดันโลหิตเราเพิ่มสูงมากขึ้นหรือในคนไข้ที่เป็นปัญหาโรคไตอยู่แล้วนะคะถ้าเราทานเกลือมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสนะคะซึ่งจริงผงชูรสบางทีมันอาจจะไม่ได้มีรสเค็มให้เราเห็นชัดๆน
1: ะ
0: บางทีอาหารที่ไม่ได้มีรสเค็มมากๆเช่นผงฟูนะคะพวกเนี้ยมันก็จะมีส่วนประกอบของโซเดียมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเรามีโรคไตแล้วทานโซเดียมเข้าไปมากๆหรือเครื่องปรุงรสต่างๆที่มีโซเดียมเข้าไปหรือมีโซเดียมแฝงเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีภาวะกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นแล้วทำให้ความดันสูงและขาบวมได้
1: นะคะจริงๆแล้วโซเดียมเนี่ยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่างกับขนมถุงๆอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะกินแล้วแบบหยุดไม่ค่อยได้ก็คือโซเดียมเยอะ
0: ต้องพิกเรียกว่าฉลาด
1: ดูจะหยุดได้ข้างหลังว่ายังไงบ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: ก็
1: พยายามลด
0: พยายามใช่แล้วว่าดูโควต้าเราแต่ว่าวันนี้เราโควต้าเท่าไหร่
2: อาจารย์
0: ช่วยดูเงียบไปนิดนึง
1: นิดนึง
0: คือจริงๆส่วนตัวก็บางทีก็เติมซอสหมึกข้าวอะไรเงี้ยเราก็เติมให้มันมีรสชาตินะคะแต่ว่าเราก็พยายามดูตามโควต้าว่าเราเกินไปมากน้อยหรือยังหรือว่าที่แนะนำก็คือบางครั้งเนี่ยไปทานอาหารที่โรงอาหารเนี่ยบางทีก็จะเห็นว่าพอได้จานก๋วยเตี๋ยวมาอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็จะแบบปรุงเลยบางทีเราไม่ได้ชิมก่อนใช่ว่ารสชาติเขาเติมมาให้อาจจะแบบเต็มที่แล้วต้มยำอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะรับประทานลองชิมของเขาดูก่อนที่เราจะเติมบางทีมันเป็นกิจวัตรเป็นรูทีนว่าเราต้องเติมอัน1ช้อน2ช้อนอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่บางร้านก็น่ารักนะคะจะมีเขียนป้ายไว้ว่าชิมก่อนปรุง
0: ค่ะ
1: แต่คืออาจจะผงชูก็คือเต็มที่แล้วบอกว่า
0: เลยบอกให้ชิมก่อนปรุงอะไรอย่างเงี้ย
1: จบเต็มที่แล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยค
0: ่ะก็ต้องระวังพวกน้ำซุปเนี่ยก็จะมีโซเดียมอยู่ค่อนข้างพอสมควรค่ะ
1: นะคะ
0: ชาบูนะคะพูดถึงแล้วก็หิวน้ำดำอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: น้ำดำเนี่ยจริงๆเขาให้กินแต่เนื้อเนาะที่น้ำดำเขาไม่ได้ให้สดนะคะแต่ว่าเราก็สด
0: จริงๆไปแข่งๆเนี่ยสักพักมันอาจจะแบบหรือว่าเส้นอย่างเส้นอุด้งที่เราใส่ไปคิดว่าน้ำมันก็ซึมเข้ามาในระดับนึง
1: ที่พอที่เราแช่ไว้นานแล้วมันบวมๆ
0: มันก็แบบเป็นน้ำซึ่งมันก็คือน้ำซุปเข้ามาแต่มันก็อร่อยไหมคะก็ต้องพยายามหมายถึงว่าจำกัดแล้วบางทีเวลาเราทานอาหารที่เค็มไปนานๆเนี่ยบางทีเราจะทานแล้วก็หลังๆก็จะรู้สึกก็ไม่ได้เค็มอะไรนะคะดูมีประสบการณ์ร่วม
1: แต่บางคนนี่เขาเหมือนแพ้ผงชูรสก็มีนะคะเหมือนไปกินอะไรแล้วแบบรู้สึกเหมือนแบบมีอาการแพ้จริงแล้วมันเป็นอาการแพ้จริงไหมคะอาจารย
0: ์น่าจะแบ่งเป็นคนที่แพ้ถูกไหมคะบางคนก็จะมีอาการหมายถึงหน้าแดงหรือว่าร้อนวูบวับชายบวมมันก็จะเป็นพวกที่แพ้ไปเลยกับอาการที่เกิดจากโซเดีย
1: ม
0: เข้ามา
1: ที่ก็บอกว่าเหมือนแบบรู้ว่าเอ๊ะร้านนี้ต้องใส่ผงชูรสแน่เลยแบบรู้สึกแบบกระหายน้ำหิวน้ำมากเลยบางคนก็ชอบพูดอย่างนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าคะ
0: ก็อาจจะมีส่วนจริงบ้างนะคะก็อาจจะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเติมหรือไม่ได้เติมเขาจะบอกว่าไม่ได้เติมเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: ก็ไม่แน่ค่ะ
1: นะคะเอามาที่คุณพิชชาค่ะลูกสาววัย10ขวบมีอาการย้ำคิดย้ำทำค่ะบางครั้งก็อันตรายเพราะน้องโฟกัสเรื่องลบๆนะคะเขายังเด็กเกินทำไมถึงเป็นโรคนี้ได้ต้องถามก่อนว่ามันเป็นโรคเลยไหมคะอาจารย์ย้ำคิดย้ำทำเกิดกับเด็กๆได้
2: ม
1: ี
2: เป็นภาวะค่ะเขาก็จะเรียกว่า OCD ใช่ถามว่าเกิดกับเด็กๆได้ไหมเกิดได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เรามักจะเจอจากการที่มีคล้ายๆสิ่งแวดล้อมในบ้านที่อาจจะยิ่งเหมือนกระตุ้นให้น้องเหมือนจะต้องมีความกังวลแล้วก็คิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติบางบ้านที่แบบ เลี้ยงน้องแล้วก็เหมือนแบบพอเหมือนมีความผิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้เป็นเรื่องใหญ่น้องก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าและก่อนจะทำก็คิดแล้วคิดอีกจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำว่าเราอาจจะต้องคือถ้ามันไม่ใช่ความผิดที่มันแบบรุนแรงหรืออะไรอย่างเช่นแบบทำการบ้านผิดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเหมือนให้เด็กเนี่ยมีเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ให้ลองทำผิดลองทำถูกพอถ้าเกิดมีทำอะไรที่ผิดให้คุณแม่พูดคุยด้วยเหตุผลมากกว่าการที่จะเหมือนกล่าวว่าต่อว่าแบบ บางทีเราก็จะมีประโยคที่แบบบางทีมานั่งในห้องคุณหมออะค่ะคุณแม่ก็จะพูดขึ้นมาว่าแบบก็คุณครูสอนแล้วทำไมแค่นี้ถึงยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือประโยคที่เป็นเนกาทีฟจากคนเลี้ยงดูเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงปกติถ้าเด็กทำผิดเราจะแนะนำให้เป็นบอกด้วยเหตุผลและใช้เหมือน positive reinforcement ก็คือพอทำครั้งถัดไปเมื่อถูกก็ต้องชื่นชมให้เด็กเนี่ยรู้สึกเหมือนมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าตัวเองทำได้จะมีความมั่นใจมากขึ้นการย้ำคิดย้ำทำก็จะลดลงพอดีเห็นคุณแม่เขียนด้วยว่ามีแบบโฟกัสแต่เรื่องลบๆก็เลยโดยปกติในเด็กทั่วไปอ่ะเขาเรียกว่าอะไรด้วยลักษณะนิสัยของเด็กเขาไม่ได้จะเป็นเด็กที่โฟกัสเรื่องลบอยู่แล้วเขาก็จะชอบอะไรที่สนุกสนานเล่นกับเพื่อนเล่นของเล่นอ่านหนังสือนิทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาดูว่าการเลี้ยงดูภายในบ้านเป็นอย่างไรเริ่มสเต็ปแรกก่อนที่โรงเรียนเอาแบบกวดวิชานิดๆที่จะแบบเหมือน
1: เครียด
2: งวดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องประเมินการเลี้ยงดูก่อนที่จะไปโฟกัสว่ามันเป็นความผิดปกติทางอารมณ์ของเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือถ้าแนะนำคุณพิชาคือควรจะต้องพาลูกสาวมาหาคุณหมอ
2: คือจริงๆถามว่าอาจจะลองสังเกตสิ่งแวดล้อมตอนที่เลี้ยงดูทั้งที่บ้านและโรงเรียนก่อนถ้าคิดว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนจากความเขาเรียกว่าอะไรเนกาทีฟของคนเลี้ยงดูเนี่ยก็ถ้าลองปรับ
1: เปลี่ยนก่อน
2: ลองปรับเปลี่ยนแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ลองมาพูดคุยได้ซึ่งปกติยังไงเด็ก10ขวบเนี่ยก็จะต้องมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีมีพอ11ขวบก็จะต้องมีฉีดกระตุ้นวัคซีนคอตีบไอโกนบัตทยักอย่างเงี้ยคุณแม่ก็พามาปรึกษาได้ถ้าคิดว่าณตอนนี้ยังพอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อยู่ค่ะ
1: นะคะคุณธนาชนค่ะบอกว่าระยะนี้ฝ่าเท้าบวมและกดบุ๋มนะคะเป็นทั้ง2ข้างถามว่าจะเป็นโรคไตไหมนะคะและสัญญาณเตือนสำหรับโรคไตระยะแรกคืออะไรคะ
0: ค่ะคิดว่าฝ่าเท้านี่อาจจะหมายถึงหลังเท้านะคะบวมนะคะเพราะจะเป็นอาการที่คนไข้บางทีเริ่มสังเกตเห็นนะคะเช่นว่าใส่รองเท้าแล้วมันดูคับๆหรือว่าใส่ถุงเท้าแล้วมันรู้สึกว่าเป็นรอยระหว่างที่ใส่ถุงเท้าตรงขอบนะคะก็อาจจะเป็นบ่งบอกได้ว่ามีภาวะน้ำเกินนะคะจริงๆภาวะที่บวมเนี่ยจริงๆเป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะเช่นโรคไตนะคะโรคหัวใจโรคตับนะคะโรคต่อมไร้ท่อบางอย่างนะคะหรือว่ายาบางชนิดนะคะก็แนะนำว่าน่าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อให้ได้สาเหตุที่ชัดเจนเพราะว่าคนปกติเราไม่ควรที่จะมีขาบวมกดบุ๋
1: ม
0: ค่ะคุณหมอก็อาจจะตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อหาสาเหตุตามที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าโรคไตคือแต่ละมีกี่ระยะด้วยกันคะ
0: มีทั้งหมด5ระยะค่ะโดยระยะที่5เป็นระยะที่มีอัตราการกรองของไตเนี่ยต่ำที่สุดก็จะเป็นระยะที่แย่กว่าระยะ 1-4
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าคุณธนาชนควรจะต้องมาตรวจ
0: ค่ะถ้ามีขาบวมกดบุ๋มอย่างที่แจ้งนะคะหมอคิดว่าน่าจะไปตรวจให้แน่ชัดนะคะว่าเป็นจากสาเหตุอะไรถ้าเกิดตรวจว่าเป็นโรคอะไรจะได้แก้ไขแล้วก็สบายใจนะคะ
1: ค่ะ
0: สัญญาณเตือนโรคไตระยะแรกก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอาการนะคะก็ควรจะไปตรวจเช็คแล้วถ้าเรามีอาการแล้วจริงๆยิ่งควรจะไปตรวจเช็คเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
2: แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีอาการนะคะ
0: ค่ะ
2: คือเราควรจะเริ่มเช็คเรื่องไตของเราตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะก็จริงๆตามคำแนะนำก็คือตามความเสี่ยงเช่นถ้าอายุเกิน60ปีนะคะก็เช็คนะคะหรือว่าถ้ามีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงนะคะต่อให้อายุน้อยกว่า60ปีเช่นมีประวัติครอบครัวนะคะเบาหวานความดันมีโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อาจจะไปมีผลกับไตนะคะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะคะเป็นนิ่วนะคะหรือว่ามีแนวโน้มที่เราจะต้องทานยาที่มีผลกับไตอันนี้ก็ควรตรวจหรือว่าจริงๆสำหรับส่วนตัวเองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวแต่คิดว่าการตรวจเลือดประจำปีเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็เป็นการตรวจที่ไม่ได้รุนแรงอะไรก็คือตรวจเลือดนะคะตรวจปัสสาวะก็ไปตรวจก็ส่วนตัวก็ตรวจทุกปี
2: ก็คือตั้งแต่
0: 10จริงๆตัวแรกมันยังไม่ได้ ตัวแรกมันยังไม่ได้มีชัดเจนนะคะถ้าตรวจได้จริงๆก็คิดว่าก็ควรตรวจได้เลยแต่ว่าถ้าตัวเลขชัดเจนเนี่ย60น้อยกว่านั้นก็ถ้าไม่ได้ลำบากหรือว่าอยู่ในสิทธิประโยชน์ที่เราจะควรจะตรวจได้อยู่แล้วหรือทางที่ทำงานของเราอะให้ตรวจอยู่แล้วก็ควรจะตรวจส่วนใหญ่เขาก็จะตรวจกันอยู่แล้วเป็นรูทีนเพราะว่าไม่ได้เป็นการตรวจเลือดที่ยากหรือว่าซับซ้อนอะไร
1: ค่ะค่ะมาที่คุณสนองค่ะหลานอายุ2ขวบครึ่งน้ำหนัก11โลค่ะรูปร่างผอมตัวเล็กถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักควรทำอย่างไรดีคะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะ
2: ค่ะจริงๆอยากรู้ส่วนสูงด้วยเพราะว่าส่วนสูงมีความสำคัญคือถ้าเกิดทั้งผอมและเตี้ยก็อาจจะต้องไปหาว่าเขามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
1: ค่ะ
2: หรือเปล่าที่ผิดปกติหรือว่าโรคทางพันธุกรรมบางอย่างก็จะทั้งตัวเล็กแล้วก็ เตี้ยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำส่วนสูงเนี่ยปกติตามเกณฑ์แล้วก็น้ำหนักน้อยเนี่ยถามว่าปัจจัยในเด็ก2

0: วบที่ชอบทำให้น้ำหนักน้อยก็คืออย่างแรกเลยคือห่วงเล่นจะเป็นวัยที่เขาเริ่มวิ่งเล่นได้แล้วซนได้แล้วเขาก็ไม่สนใจกับอาหารเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่น่าเบื่อทำทุกวันละ3ครั้งกับการที่เขาจะไปวิ่งเล่นขี่จักรยานเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องถามประวัติคุณสนองเพิ่มเติมว่าหลานเนี่ยใน1วันเนี่ยรับประทานอะไรบ้างปริมาณข้าวที่ทานแต่ละมื้อเท่าไหร่ปริมาณเนื้อสัตว์หรือโปรตีนเนี่ยเยอะแค่ไหนแล้วก็นมกินวันละกี่กล่องโดยปกติก็คือในเด็ก2ขวบเนี่ยโดยปกติก็คือจะต้องอย่างแรกก็คือต้องกินข้าว3มื้อข้าวเป็นอาหารหลักไม่ใช่นมบางคน2ขวบยังกินนมขวดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ1ทัพพีของข้าวแล้วก็มีปริมาณของเนื้อสัตว์ประมาณครึ่งนึงแล้วก็นมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเด็ก2ขวบก็คือประมาณ 2-3 กล่องต่อวันใช่ค่ะ
1: จริงๆแล้วเหมือนกับเวลาไปฉีดวัคซีนก็จะมีแบบให้วัดส่วนสูงน้ำหนักดูว่าอยู่ตามเกณฑ์หรือเปล่า
0: แล้วคุณหมอก็จะแนะนำอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงคือนอกจากห่วงเล่นก็คือติดขนมหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยกินขนมหรือว่าแม้ว่ากินนมที่เป็นนมรสหวานซึ่งในนมรสหวานเนี่ยกุมารแพทย์จะตีไฟมันว่าเป็นขนมไม่ได้อยู่ในหมวดนมเพราะว่าแคลเซียมก็น้อยหวานก็หวานพอเรากินให้เด็กกินหวานกินขนมเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นสมองให้เขาอิ่มก็ไม่อยากกินอาหารหลักปกติเพราะฉะนั้นก็เนี่ยค่ะดูว่าปริมาณกินเป็นอย่างไรแล้วก็มีให้กินขนมขบเคี้ยวหรือขนมหวานน้ำหวานที่ไม่ควรจะให้ในเด็กหรือเปล่าค่ะ
1: นะคะคุณพรค่ะที่ถามมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะบอกว่าถ้าเป็นโรคไตรักษาด้วยการทานยาหรือควรรักษาแบบไหนค่ะแล้วอาการเบื้องต้นของโรคไตที่สังเกตได้ด้วยตัวเองคืออะไรคะ
2: ค่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่ทำให้คุณพรเป็นโรคไตนะคะเป็นจากอะไรนะคะก็อาจจะรักษาตามนั้นเช่นถ้าเป็นเบาหวานความดันเราก็ต้องคุมปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้เราเป็นโรคไตเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเกณฑ์ที่มันจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยในคนไข้ที่เป็นโรคไตเราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิน130นะคะเบาหวานก็พยายามไม่ให้มันมีเบาหวานที่มาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนที่ไตหรือเบาหวานลงไตตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดเช่นเรามีความเสี่ยงเราก็ป้องกันเลยพยายามไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกอันนี้จะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะส่วนในแง่ของ
1: การ
2: รักษาเนี่ย ความยากของโรคไตก็คือมันไม่เหมือนเบาหวานกับความดันที่ถ้าน้ำตาลขึ้นเราก็ให้ยาลดน้ำตาล ความดันสูงก็ให้ยาลดความดันนะคะเรายังคงไม่มียาที่ทานแล้วทำให้ค่าไตดีขึ้นนะคะ ดังนั้นเวลามาหาหมอโรคไตเนี่ยเราก็จะพยายามซักประวัติตรวจร่างกายนะคะ เช็คยาหรือว่าอาจจะตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แก้ไขได
1: ้
2: เช่นถ้ามีนิ่วมีไตบวมนะคะถ้าเราแก้ไขได้เราก็แก้มีรับประทานยาบางอย่างหรือโรคบางอย่างที่ทำให้การทำงานของไตมันไม่ดีถ้าเราแก้ไขได้เราก็จะแก้ไขแล้วถ้าแก้ไขได้เนี่ยไตก็อาจจะทำงานดีขึ้นแต่ถ้ามันเป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้เช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าการทานยาบางอย่างที่ทำให้ไตมันเสียหายไปแล้วนะคะอันเนี้ยเราก็จะทำได้แค่ชะลอความเสื่อมของไตชะลอยังไงมันก็หยุดไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ทำให้มันเสื่อมช้าลงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาหลักนะคะแต่ถ้าเกิดชะลอแล้วชะลอไม่ไหวสุดท้ายไตก็ยังเสื่อมอยู่ดีซึ่งในบางโรคเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะอย่างเบาหวานความดันนะคะแม้ว่าจะคุมเบาหวานได้ดีแล้วแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้ามันเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนลงมาที่ไตแล้วเนี่ยต่อให้เราคุมดีละการทำงานของไตก็ยังอาจจะเสื่อมลง อันนี้เราก็ต้องเตรียมตัวถ้าเกิดว่าค่าการทำงานของไตของเรามันลดลงจนถึงขั้นระยะที่5นะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องเตรียมเรื่องการบำบัดทดแทนไตหรือการฟอกไตนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยบางทีไม่มีอาการเลยใช่ไหมคะบางทีอาจจะสังเกตได้ยากเหมือนกัน
2: แต่ถ้าเบื้องต้นก็คือขาบวมนะโดยเฉพาะขาบวมกดบุ๋มนะคะควรจะบวมถ้าบวมก็บวมสองข้าง
1: แต่เมื่อสักครู่ที่คุณพรถามมาว่ามีอาการขาบวมแต่ว่าพอไปตรวจค่าไตแล้วก็ยังปกติอยู่
2: ก็ต้องดูว่า A มันเป็นจากโรคไตแน่หรือเปล่าแล้วก็เวลาไปตรวจค่าการทำงานของไตเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังอาจจะต้องตรวจโปรตีนในเลือดนะคะตรวจปัสสาวะว่ามีโปรตีนรั่วหรือเปล่าเพราะว่าโรคไตบางช่วงเนี่ยค่าการทำงานของไตยังปกติอยู่แต่ว่าก็จะมีผลเลือดบางตัวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยค่ะที่ทำให้คนไข้มีอาการขาบวมได้ค่ะ
1: นะคะเนี่ยก็ต้องเหมือนมาตรวจติดตามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเป็นจากโรคไตไหมหรือว่ามาจากสาเหตุอื่น
2: ใช่ๆ
1: นะคะมาที่คำถามจากคุณสุภัตราค่ะอายุ67ปีนะคะน้ำหนัก55ส่วนสูง160เป็นไตระยะ2ค่ะมีนิ่วในไตก้อนไม่โตนะคะแล้วก็มีเบาหวานกับไขมันแต่คุณหมอให้หยุดยาแล้วนะคะนัดตรวจอีก1ปีข้างหน้าเมื่อก่อนเป็นคนผิวขาวแต่ตอนนี้ผิวที่แขน2ข้างกับบริเวณ

0: หน้าอกตรงคอเริ่มมีสีน้ำตาลแล้วนะคะไม่ขาวเหมือนเมื่อก่อนบางครั้งก็จะมีอาการคันบ้างอาการพวกนี้เกี่ยวกับไตไหมคะทุกวันนี้จะทานน้ำให้ได้2ลิตรขึ้นไปค่ะ
1: ก็ต้องดูว่านิ้วเนี่ยมันมีการมีขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนเช่นมันอุดกั้นจนทำให้มีภาวะไตบวมหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องแก้ไขเพราะอาจจะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นหรือว่าเสื่อมช้าลงนะคะแต่ว่าไม่ใช่นิ้วทุกๆอันจะทำให้การทำงานของไตลดลงนะคะถ้านิ้วที่มันเม็ดเล็กมากๆแล้วมันไม่ได้อุดกั้นทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคไตนะคะแต่ว่าเนี่ยเบาหวานเนี่ยก็ไม่แน่นะคะโดยเฉพาะถ้าการเบาหวานการมีโรคเบาหวานแล้วเราคุมได้ไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วมันมีภาวะแทรกซ้อนที่ไตอันเนี้ยอาจจะทำให้ไตเสื่อมลงได้แล้วก็จะเร็วมากขึ้นด้วยถ้าเราคุมได้ไม่ดีนะคะคุณหมอให้หยุดยาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่ายาอะไรนะคะสมมุติถ้าเบาหวานเราคุมได้ดีแล้วนะคะหมายคุมอาหารแล้วเบาหวานมันคุมได้ตามเป้าเนี่ยนะคะคุณหมอเขาอาจจะให้หยุดยาก็ได้เพราะว่ายาโรคไตโดยตรงที่จะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีนะคะ
0: แต่เหมือนนัดห่างนะคะเหมือนตรวจอีก1ปี
1: ค่ะถ้าจากประวัติเนี่ยก็แสดงว่าการทำงานของไตไม่ได้ลดลงเร็วแสดงว่าถ้าจากคำถามที่ให้มาก็แสดงว่าไม่น่าจะมีภาวะแทรกซ้อนหรืออะไรที่รุนแรงคุณหมอจึงนัดห่างเนาะส่วนเรื่องสีผิวที่เปลี่ยนเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยดูค่อนข้างจะเป็นบริเวณที่มันโดนแสงแดดได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าจะตรงคอเนี่ยก็เป็นตรงหน้าอกตรงคอนะถ้าเราใส่เสื้อปกติเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ยตรงนี้มันอาจจะผิวคล้ำมากกว่าที่อยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตหรือว่าเสื้อโดยทั่วไป
0: นะคะแล้วก็ตรงแขนสองข
1: ้างค่ะเพราะว่าถ้าเวลาจะคล้ำจากโรคไตอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะคล้ำทั่วๆทั้งตัวทั้งในส่วนทั้งบริเวณที่โดนแดดแล้วก็ไม่โดนแดด
0: ค่ะแล้วในส่วนแบบน้ำตาลเลยไหมคะคล้ำแบบสีผิวคล้ำขึ้นหรือจะเป็นสีแปลก
1: ๆก็จะมองได้หลายแบบเช่นในแง่ว่าจริงๆจากไตแล้วเนี่ยสีที่มันอาจจะเป็นสีที่ซีดเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีภาวะซีดจริงๆแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นซีดก็ควรน่าจะขาวถูกไหมคะแต่การที่มีของเสียบางอย่างข้างในร่างกายนะคะหรือว่าการได้รับยาบางอย่างนะคะหรือการมีภาวะธาตุเหล็กเกอหรืออะไรนี่นะคะซึ่งอาจบางทีอาจจะเป็นส่วนประกอบในการรักษาเรื่องไตนะคะนะก็อาจจะทำให้มีสีผิวที่คล้ำขึ้นได
0: ้ค่ะแล้วอาการคันล่ะคะอาจารย์มันเกี่ยวกับไตที่เป็นไหมคะ
1: อาจจะเกี่ยวกับไตได้แต่ถ้าเป็นไตระยะที่2จริงๆแล้วซึ่งค่าอัตราการกรองของไตเนี่ยควรจะยังค่อนข้างดีใช้ได้อยู่ในระดับนึงเลยเนี่ยอาการคันเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องไตนะคะเพราะเวลาที่เป็นโรคไตแล้วมันจะคันเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีของเสียข้างในร่างกายนะคะหรือว่ามีเกลือแร่บางอย่างที่เรียกว่าฟอสฟอรัสนะคะฟอสเฟตที่สูงในร่างกายซึ่งถ้าเป็นไตระยะที่2ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ได้มีของเสียหรือว่าฟอสเฟตข้างในขนาดที่ระดับที่จะทำให้คันค่ะ
2: อาจจะต้องดูเพราะว่าในผู้สูงวัยก็มักจะมีผิวแห้งซึ่งผิวแห้งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เหมือนคันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคไตค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหมือนทาพวกครีมอะไรแล้วก็แบบช่วยไหม
2: ถ้าเกิดอากาศไม่ได้หนาวมากก็พยายามอย่าอาบน้ำอุ่นเพราะอาบน้ำอุ่นยิ่งทำให้ไขมันที่ปกป้องผิวหนังเนี่ยเสียไปแล้วก็ทาครีมที่ถ้าเกิดทาครีมปกติที่ซื้อตามท้องตลาดแล้วไม่หายก็อาจจะต้องมามองว่าไอ้ครีมบางทีเนี่ยครีมมันมีส่วนมีน้ำหอมมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งบางทียิ่งทาก็อาจจะยิ่งแห้งก็อาจจะต้องไปซื้อครีมที่เหมือนซื้อตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอาจจะช่วยเรื่องของอาการคันผิวแห้งได้
0: นะคะแล้วปริมาณน้ำที่คุณสุภัตราแจ้งมาว่าดื่มน้ำ2ลิตรขึ้นไปถือว่าเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีเป็นจริงๆเป็นคำถามที่โดนคนไข้ถามบ่อยมากจริงๆมันก็ยังไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่าเราทานน้ำเท่าไหร่นะคะที่จะสามารถป้องกันโรคไตได้เพราะจริงๆแล้วการที่ดื่มน้ำมากจนเกินไปจนเกินความสามารถของไตที่เราจะขับน้ำส่วนเกินออกจริงก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายนะเช่นภาวะเกลือโซเดียมในเลือดต่ำเนี่ยเป็นต้นนะคะดังนั้นในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ลิตรก็เป็นตัวเลขที่ไม่ก็ถือว่าดูตัวเลขเป็นตัวเลขที่ใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีขาบวมนะคะอันนี้อาจจะต้องถือว่าน้ำในร่างกายของเราเนี่ยค่อนข้างเกินแล้วโดยเฉพาะบวมกดบุ๋มนะคะอันนี้การรับประทานน้ำเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็จะไม่ได้ทำให้อาการขาบวมมันหายอาจจะยิ่งทำให้แย่ลงนะคะการดื่มน้ำมาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ค่าการทำงานของไตดีขึ้นแต่ถ้าเราดื่มน้ำค่อนข้างน้อยเทียบกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปในแต่ละวันเนี่ยเป็นระยะเวลานานๆ นะคะหรือว่าขาดน้ำในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ขาดในปริมาณมากเช่นท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะ หรือว่าวิ่งมาราธอนแบบเหงื่อออกท่วมตัวไม่ได้ดื่มน้ำเลยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีภาวะไตบาดเจ็บฉับพลันได้ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นก็แบบเรียกว่าทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: ไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคำถามที่ส่งมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลแล้วก็ความรู้ดีๆจากอาจารย์นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพข้อมูลดีๆจากรัฐคิวหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้ค่ะรายการชั่วโมงสุขภาพหมดเวลาแล้วนะคะอ้อดลยาวารีเดชใจน้องฝนสรัญญาสิทธิพลและทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
6: ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
7: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
8: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
7: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
9: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละละนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
10: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
9: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
10: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
9: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
10: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษาหรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
9: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
6: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม Fผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70
6: ครับ
5: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมประภาสท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่าง
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
7: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้ว จะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
6: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และลักษณะพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วงร่วมขณะที่ศูนย์ขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งาน

0: ประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา 14:00 น.ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหาร

0: ากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิรวงศ์สวทชเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซีนไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
7: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
6: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
9: จ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัดรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยส่วนที่กำลังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
11: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
10: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของ นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
5: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามี่เดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวานยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนน การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชาย

0: เดียวบูมกสิทธิ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเดียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิทธิ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking รอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซต จ่าอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
1: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
0: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสายซีนัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขณะนี้เวลา 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

0: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02 0-8-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep Test Sleep Test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตที่วงเช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่รัฐมนตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายทั้งฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี
1: ้
0: ม
1: ีบางคนบอกเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสันกลาคีรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินความสูง300 เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเลภูเขาน้อยใหญ่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไปภาคใต้แล้วอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชวนไปนราธิวาสเพราะว่าวันที่12-21กันยายนนี้นะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6 รอบนะครับสวนร.5นั่นเองเขาเรียกกันสั้นๆนะครับกำลังจะมีงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็จะมีการแข่งขันเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17-20กันยายนนี้นะครับณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50 ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนาราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12-21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาเช่นนี้แหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวจริงๆของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ12-21กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4 วันคือ17-20กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ12-16แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการไม่แพ้กันด้วย
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตอนช่วงนี้ก็จะมีการจัดการประชุมซึ่งเรียกว่ามีแขกผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะในการประชุมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็จะเป็นการประชุม IMF นะคะเป็นการร่วมประชุมของการประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี2569ในวันที่12-18นะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนไทยนะคะจะต้องเตรียมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ายังมีงานอีกงานนึงค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่าแก๊สเทคนะคะแก๊สเทค2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมาหารือการขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับชาตินะคะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่14-17กันยายนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีผู้แทนภาครัฐกว่า30 ประเทศผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนวิทยากรเป็น1,000 คนนะคะบริษัทชั้น

0: พันแห่งจาก150ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยภายในงานเขาจะมีการประชุมในการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIF Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14ถึง17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
1: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพ
0: ระดับโลกนะ
1: ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริ
0: ม
1: การเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี 3-4 พี่สุภัชรินทร์นะปี 2534ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วและปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ
0: ้
1: โหคลาสสิกมากนะฮะ35ปีเวียนมาศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับเวิลด์คลาสแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่เลยทีเดียวค่ะ
1: ครับเอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตรดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามใน Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก
2: ็
0: ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะ
2: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
0: ลืม
2: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าปมนี้บำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างปมนี้อ๋อเข้าใจแล้ว พยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ใช่เบอร์02-276-9718
0: ใช่ค่ะ
2: หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได
0: ้สายพันกัน
1: นี่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะจัดรายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะฉีดบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพรหมิเองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมอนเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนภัยที่บำรุงสมองมีสารสำคัญพวกบาโคไซต์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของปรับจับเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้

ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยภูเบศดูแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่มไตรเทอร์พีนอยพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันได้ตั้งแต่สมานแผลลดการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่เขาบอกช้ำในที่ใบบัวบกอะค่ะก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองดูแลเรื่องของความจำงานวิจัยก็สนับสนุนในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของความจำต่างๆก็ช่วยได้เหมือนกันใบบัวบกก็กินสักแค่วันละ6-7 ใบ 6-7 ก้านแค่นั้นก็พอแล้วค่ะไม่ต้องกินต่อกันนานๆคำว่าลืมของคุณแม่เนี่ยค่ะเช่นไปเอาอะไรในตู้เย็นแล้วลืมอย่างเงี้ยเราเองก็เคยนะคะไม่ใช่คุณแม่เป็นอย่างเดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหนอันนี้อันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปแล้วไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงแล้วการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สไปเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังว่าระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนขี่จักรยานอากาศอะไรพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพเลยก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อบเชยโป๊ยซากพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกระวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีการวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกกับบรอกโคลีด้วยว่าช่วยเสริมเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เลยเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอันจะพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กลีบบัวแดงของอภัยภูเบศก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอถ้าผิดขออภัยอีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยๆทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาบุญนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดกับปวดศีรษะ

0: ไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสม.ให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนส.บางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานกายพวกนี้ได้หมดค่ะเราต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นด้วยนะคะแล้วก็จะได้รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็จะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนวัดสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซึ่งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เพชรเกษมซอยเพชรเกษม60ใกล้แยกที่44เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
2: โอ้วันนี้คุณฟัง
1: สายมารอ
2: จากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยให้รอนาน
3: คุณหมอว่าไอ้ถาวรเปลี่ยนอธิษฐานแล้วไอ้เอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60แม่ขออภัยผู้เบสนะไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องเลยว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
0: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอภัยกูเบตเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เมตรแล้วก็มี60เมตรก็ทานครั้งละ2เมตร3มื้อหลังอาหารนะคะ
0: ค่ะก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: กำลังพอดีเป็นกระดูกเสื่อมเลยค่ะไอกระดูกทรุนเดี๋ยวกำลังรอแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเก็บไม่เหมือนกันนะคะกระดูกเสื่อมมันคือกระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหมอ
0: ค่ะยังไงก็เหยียดยืดด้วยนะคะ
3: พยายามเหยียดยืดค่ะยังไม่ทราบว่าทานไปต่อได้หรือว่าเป็น1กระปุกบวก60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถาวรเตียงเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลง
3: แ
0: ล้
3: วก็
0: หย
3: ุดไปเรื่อยใช่มั้ยคะ
0: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล
3: ้
0: วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกันสองทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารอยู่ค่ะ
0: ดีค่ะถ้าเรากระดูกพุนก็ระวังล้มนะคะ
3: อ๋อตัวเล็กค่ะน้ำหนัก38โลเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบเห็นหมอพูดกินเยอะแต่ยังไม่เจอหมออโถหมอกระดูกเจอแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมันผิดพงแล้วจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนึงคือหมอรบกวนเรื่องกระดูกพรุนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าน้ำมันงาสกัด1ช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
0: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อ๋อค่ะทาน7วันสลับกับอะไรถั่วงา4ช้อนเห็นจดได้หลายปีแล้วค่ะ
0: งา4ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่ว4ช้อนโรยในข้าวก็ได้
3: ช้อนชาหรือช้อนคาวคะ
0: ช ช้อนข่าวค่ะช้อนข่าว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายในกี่วัน14วันใช่ไหมคะ
0: 15วันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรก
3: 15วันสลับกับสลับกับน้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ต้องหยุด
3: ทาน7วันใช่ไหมคะ
0: ขิงผงกับน้ำมันงาทาน7วันค่ะแล้วก็งา4ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4ช้อนโต๊ะเนี่ยทาน15วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคำว่าพักด้วยพักไป1เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1เดือนเลยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำมันงากับขิงผง
3: ค่ะขอบพระคุณ
0: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอมากค่ะ
1: ค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีครับ
1: คุณสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดนะรีบโทรมา
2: เผื่อไว้ก่อนเลยนะไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร
1: ่ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
2: ครับ
1: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับ
1: มีคุณธยพัฒน์ถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
0: ล
1: ิ้
0: นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบำรุงเลือดหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจำสอบถามเขาว่ายาบำรุงโลหิตเนี่ยวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบำรุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสมกับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส
1: ่
0: วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
1: ้
0: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมกั้วปากเนี่ยการอมกั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สารส้ม
1: ใช
0: ้เกลือใช้ขมิ้นใช้สารส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาสารส้ม2ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบนี้เอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวด

0: อมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังจากแปรงฟันไปเสร็จเรียบร้อยก็อมกั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งกั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
2: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
3: คุณประยูรบุญมีรัตน
1: ์ค่ะ
3: สมเด็จครับ
1: ค่ะคุณประยูรถามได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
3: จะถามอาจารย์มาว่าไอ้สรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อะไรนะคะไม่ได้ยินค่ะขอโทษอ
1: ีกรอบนึงค่ะ
3: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของลูกใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อ๋อมีคนเอาไปทำ
3: ลูกใต้ใบนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจับไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
1: ลูกใต้ใบค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณประยูรจากกาฬสินธุ์นะอยากรู้เรื่องลูกใต้ใบ
2: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
1: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
2: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
0: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: มันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างนี้นะคะกระต่ายที่เขาเอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนี่ยวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนี่ยวนำให้เขามีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยแล้วก็ดูว่ามันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองอ่ะมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาร่วมด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหนก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกใต้ใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วไ
0: วรัสตับมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
1: ะ
0: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
2: ่
0: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมเพราะพฤติกรรมเป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์อยู่ในกรง
1: ค่ะ
2: แล้วครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณชงคะถามเลยค่ะ
4: ถาม

0: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
1: ระคายเคืองคอจิตคอครับนานมากรักษาหมอปัจจุบันหายาไหนก็ไม่หายครับหมอ
0: แล้ว
2: คุณ
0: แล้วอาการระคายเคืองคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
1: ไม่มีครับผมมันเพิ่มระคาย
0: แล้วระคายแล้วเรากินยาเรากินยาแล้วเราร้อนตามเราร้อนหน้าอกไหมคะร้อนช่องอกไหมคะ
1: ตอนยังไม่ไปรักษากับหมอเห็นปัจจุบันก็เป็นครับผมแต่พอนี่ครับจ่ายยามาก็หายแต่ว่าอาการระคายเคืองไม่หายครับผมหมอ
0: โอเคก็แสดงว่ามีการแสบร้อนช่องอกร่วมด้วยอาการแสบร้อนช่องอกนั้นลดลงแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอ่ะยังคงเสื่อมอยู่กล้ามเนื้อหูรูดเรายังคงเสื่อมอยู่

0: มีรอยไหม้นิดๆติดไปด้วยพอปิ้งเสร็จเรียบร้อยเอาใส่หม้อพักไว้แล้วก็เอาลูกยอที่ไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอหาได้นะเอาขนาดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเอากลางกลางเอาลูกสุกกลางๆลูกประมาณกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนนะเอามาสองลูกเอามาสองลูกหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆแล้วเอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยไหม้นิดๆให้มีรอยไหม้นิดๆแล้วเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวของมะตูมเมื่อกี้ทีนี้ต่อรู้จักหัวแห้วหมูไหมคะ
1: ติมมากที่บ้านผมเลย
0: มันเป็นหัวใต้ดินนะเป็นหญ้าแห้วหมู
1: ครับครับผม
0: นั่นแหละดีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ถ้าหัวใหญ่เอา10นะคะล้างให้สะอาดบุให้แตกบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวมกับลูกยอมาตูมาแก้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
1: โอ้ครับ
0: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตรกรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
1: เด็ดเด็ดนี่คุณหมออ
0: ะไรคะ
1: เด็ดช้อนโต๊ะนี่คุณหมอ
0: เจ็ดช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5 cc ก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็น
1: ครับ
0: ดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15วันเนี่ยอาการต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกินไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้ก็ระวังอาหารการกินครับ
0: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย่าลืมลูกยอนะคะค่ะค่ะ
2: หายไวๆนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก

0: ภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆการช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ022769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลฟ์มาค่ะอาจารย
3: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อนคนเป็นโรคอะไรบ้างที่มีควรกินครับผมอาจารย
4: ์เบาหวานค่ะ
2: เบาหวานแน่นอน
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
4: เบาหวานไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโพแทสเซียมก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโพแทสเซียมสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโพแทสเซียมเราเท่าไหร
2: ่
4: ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะค่าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือน
2: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักหนึ่งประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็มันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
2: ค่ะอันนั้นก็เรื่องของการกินน้ำมะพร้าวนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะ
3: ครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
5: อยู่กรุงเทพ
2: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
5: ไม่มีครอบครัวเลย
2: ค่ะ
5: ก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจ้าเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยว่ายังไง
2: ว่ายังไงนะคะคุณป้าย
5: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้แม่มันไม่สะดวกอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็อยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้วแล้วนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจะเป็นยังไงล่ะคะได้
6: คุณป้า
5: จะได้ไหมคะ
6: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
5: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานศุกร์ไปแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ถาวรนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะคนเดียวนะ
6: นี่ก็อันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะตัวเองไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
5: โอ้เหรอที่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
2: ป้าโทรไปที่ไหนคะ
5: โทรไปเบอร์นี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์เหลือช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะที่เขาก็โทรมาหา
2: ไม่
5: ถึงโทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
2: ไม่ถึงไม่ถึงใครโทรมาหาคะมาหาป้าค่ะ
5: พี่ใช่ออนอุมา
2: อ๋อรายการอีก

0: รายการหนึ่งรายการของคุณออนโอมา
1: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
0: ร่วมด้วยช่วยกันของ
1: ไม่ใช่ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เป็นรายการของสถานีนี่แหละค่ะเดี๋ยวสักครู
1: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรใหม่ทีไหมฮะหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไปไหมหรือไงฮะ
2: คุณป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วบอกว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์ศูนย์แปด
1: เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณเดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
0: ่
1: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
0: ้ค่ะ
1: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
2: ใช่ป่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
1: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
1: อย่าเพิ่งวางนะครับ
0: ค่ะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะเป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
1: ใช่
0: เกษตรพืชผลนะคะ
1: ที่ได้รายการยอดเยี่ยมด้วยนะได
0: ้
1: รับรางวัลเลยนะ
0: อาสาช่วยประชาชน
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
1: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย
2: ์ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบกระเพาะอาหารต่างๆลำไส
0: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
1: หลุดไปทั้งคู
0: ่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมบันจริงว่านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่าง
1: ดีเลยนะ
0: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์เย็นนะคะ
1: เย็นจริงๆนะ
0: เขาก็จะมาตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
1: ใช่
0: นะคะแต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวรออาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตรดาวก็ว่างอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวรอติดต่อมาที่อาจารย์อยู่ไหมครับ
3: อยู่แล้วค่ะ
0: อาจารย์กลับมาแล้ว
1: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
3: ว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยกับการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นลองอาจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
0: ค่ะเรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
1: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที
0: ่ตัวอื่น
1: ช
0: ื่
1: อตัวอื่นที่เชื่อถือได้
3: ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่อนเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
0: ้อ๋อค่ะแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านนึงนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
1: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
0: ์
3: คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยม
0: ัน
3: เป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้มันก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอะลูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟอง
0: ค่ะ
3: ปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยรู้สึกว่าบ่ายๆก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอยระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาว

0: ขาเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไตได้น้อยๆหน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
1: ขอบคุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
2: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะยายทองสาดอนศิลานะคะ
0: อ๋อจ้าย
3: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะ
0: จ้า
3: แล้วยายก็เป็นอะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรล่ะช่วงอะไรหกอะไร
1: ค่าไตเหรอครับ
3: ในช่วงหกเลขหกนี่แหละที่ยายตรวจจ้ะแล้วเขาก็ให้ยายมาทำกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรหนาให้มันระบายง่ายอะไรน่ะยายก็เลยสงสัยที่ไอใบบัวบกน่ะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มจริงน่ะมันมีอะไรมันเสียทางใจไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบให้ยายทราบหน่อยค่ะ
0: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่าหกของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยค่ะ
3: กินสดๆได้ไหมคุณหมอ
0: กินสดๆก็ได้ค่ะสัก3-4ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืมแล้วก
3: ็
0: อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของเค็มอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
3: จ้ะยายกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
1: โอ้ดีเลย
3: ถูกไหมคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกไหม
0: จ้าถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
3: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขับสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวิวแชร์เอาอย่างเนี้ย
0: อ๋อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
0: ถ้าคุณเป็นโรคไตผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนี้ลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
2: จ้าเรียบร้อยนะคะ
3: ก็ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากมากยายติดต่อตั้งหลายเที่ยวแล้วนะนี
0: ่เหลือค่ะ
3: ท้อใจแล้วนะนี
2: ่จ้า
0: ท้อใจด้วย
2: ขอบคุณค่ะคุณยาย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
1: สดใสจริงๆแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบัวบกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย
0: ์จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้พอมันเป็นผักสีเขียวแล้วพอผู้ป่วยเป็นโรคไตแล้วก็บอกกินสัก 3-4 ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก็จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
1: แต่ใบบัวบกนี่ผม 3-4 ก้านนี่ไม่น่าพอนะเล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เหมือนกับเป็น
0: ต้นมันนะคะต้นมันน่ะ
2: แล้วก็จะไม่ให้กินกับน้ำพริก
0: แต่ว่าไม่อย่าไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกเดี๋ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
1: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: จังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
2: ปราจีนบุรีนะคะ
1: นะครับ
4: กมลปราจีนบุรีครับ
1: ครับผม
0: ค่ะ
4: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1กล่องนะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยแล้วก็น้ำตาลน้อยนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
4: กล่องแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห้อ

0: ค่ะ
1: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
2: โอ้ค่ะ
1: โอ้มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะครับ
2: เก่งค่ะ
0: ดีค่ะ
1: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตดาว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1ถุงเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยก็ให้อาจารย์
0: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรทาน
1: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
0: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
1: ครับผมครับ
0: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80ด้วยคะเนี่ย
1: 80นะก็เป็นนักร้องเก่ามาก่อน
0: โอ้โห
2: ดีเลย
0: เสียงหนุ่มมากเลยค่ะ
3: ครับ
2: ฝึกสมองนะคะ
3: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
0: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได้ดี
1: ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
3: โอ้ยยำเลย
2: ดีค่ะ
0: ดีค่ะดีค่ะ
3: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
2: ร้องแนวไหนคะคุณตา
1: ออกนะฮะ
2: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะสวัสดี
3: ค่
2: ะคุณลุงกมล
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้นี่เป็นแรงบันดาลใจนะครับอาจารย์นี่แก้อัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
0: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะหรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
2: ครับดีนะ
0: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วย
3: ผ่อนคลายด้วยในตัวนะ
0: ใช่ค่ะ
2: รับอีกสักสายหนึ่งนะคะ02-276-9718นะคะม
3: ี
2: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
3: คุณหน้าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
0: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่
2: อ
0: ยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันมันก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
3: กับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: คือผมจะถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมไม่รู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
2: หูตึง
4: ครับไม่รู้ไปกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
0: อันนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
4: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้จะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
2: นะคะให้เขาไปหาหมอ
4: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังยังดีๆ 20,000 กว่า
2: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
0: ต้องตรวจแล้วค่ะ
4: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว

0: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
0: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆแต่บางทีคุณหมอนะก็จะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
2: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคุณหมอ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
3: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
0: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได
2: ้
0: ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่9โมง10โมงถึงบ่าย2โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
2: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
0: ชื่อคลินิกถาวระการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ค่ะเราอยากได้รากชะพลูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพี่ลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
2: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะ
0: แ
2: ล้วก็ทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
0: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
2: ค่ะ
3: เอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่าย
6: โอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเชวินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้าย

0: ร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงนี้พฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4,2570 ล้านหน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณ 2.5% ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดข้าวพาวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อน

ถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าชนะอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอชัยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรัศดาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงวันที่9ถึงวันที่11กันยายนขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทีราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ขับรถกลับบ้านค่ะออกเดินทางแล้วนะคะ
1: ทะลุปากซอยขึ้นทางด่วนเลี้ยวซ้ายไปทางงานเลี้ยวขวาเข้ามุกดาหารลุยอีก 1,864 โค้งจะขึ้นเขาข้ามห้วยต่อด้วยทางลูกรังก็เหยียบมิดเลยค่ะ
2: ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้ครับขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุได้รถยนต์ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบ้านช้าหน่อยแต่ปลอดภัยกว่านะครับชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
3: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
4: ความคิดดีจังหนูชอบ
5: ผมก็ชอบนะ
6: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
8: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
7: เคย
8: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
7: เคย
8: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
7: ก็เคย
8: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
7: เคย
8: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้ง

0: เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
1: ขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเรา
2: ว้ายโดนแฮกข้อมูลรั่วลิงก์ปลอม
0: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
3: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้า

0: คะหรือกสคเปิดเผยว่าปัจจุบันกสคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสคจึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสคตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันนราอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าช้างอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนภาค

างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: กลุ่มทอผ้ากี่กระทบศูนย์ศิลปชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่การสร้างอาชีพที่มั่นคงเสียงกระทบของกี่ทอผ้าดังเป็นจังหวะสะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนที่นี่กลุ่มทอผ้ากี่กระทบยังคงใช้กี่กระทบหรือกี่พื้นบ้านในการทอผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายทุกผืนด้วยความประณีตและความอดทนตั้งแต่การเตรียมเส้นได้ไปจนถึงการทอทีละเส้นจนกลายเป็นผืนผ้าที่งดงามและมีเอกลักษณ์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ช่วยเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวและลดความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่แน่นอนนางสาวกัสมะตามะประธานศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาติมอร์ตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า
2: จากที่ว่าเราไม่มีน้ำทำด้วยพื้นเพชาวทะเลนั่นใช่ไหมไม่มีสวนยางไม่มีอะไรทำนอกจากว่าเป็นแม่บ้านอย่างเดียวคุณสามีออกไปทะเลเพื่อที่ตำบลหรือพวกแม่บ้านทุกคนก็จะคนที่มารับหรือว่าคนที่ว่าเข้ามาเป็นสมาชิกก็จะมีความภูมิใจที่ว่าตัวเองสามารถหารายได้เสริมเข้ากับครอบครัวได
1: ้คำบอกเล่าที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นว่าพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการพระราชทานอาชีพหากยังพระราชทานศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและกำลังใจให้ผู้คนลุกขึ้นสร้างชีวิตด้วยตนเองวันนี้กี่กระทบยังคงเดินหน้าทอทั้งผ้าพื้นเมืองและผ้าฝ้ายพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานียังคงมีลมหายใจต่อไปจากกี่ผ้าพื้นบ้านสู่พื้นผ้าแห่งคุณค่าจากสายพระเนตรสู่ชีวิตที่มั่นคงนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรชาวปัตตานีให้มีอาชีพมีรายได้และมีอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกัน

0: ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับหมุนตามวันประจำวันจันทร์ที่7 กันยายนพุทธศักราช 2569ครับเย็นวันนี้ผมทรงพลชูเวศ

0: ทีมงานของเรานะครับนำทีมโดยคุณยุทธพรบานเย็นนะครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณอัตพรปานกลัดนะครับแล้วก็ Facebook Live ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สามารถฟังพวกเราไปได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยครับ
1: ครับหมุนตามวันวันนี้นะครับจะหมุนไปไหนบ้างครับหมุนไปที่แรกครับที่จังหวัดชุมพรนะครับไปดูเรื่องการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับปกติเวลาแข่งเรือยาวใครถึงเส้นชัยก่อนผู้นั้นชนะ
0: ครับ
1: แต่ประเพณีเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของชุมพรไม่เหมือนกันนะครับนะฮะเขาบอกว่าขึ้นโขนเนี่ยคือขึ้นทรงตัวบนหัวเรือ
0: ครับ
1: นะฮะในการที่จะชิงธงกันนะครับซึ่งโอ้โหบรรยากาศเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะแข่งเมื่อไหร่ติดตามกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับพระนี่น่าจะเป็นพระพุทธรูปนะฮะไม่ใช่พระสงฆ์นะครับจะไปพาหลวงพี่เนี่ยไปดำน้ำ
0: ไม่ได้ไ
1: ม่ได้นะฮะ
0: อาบัตินะ
1: ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของเพชรบูรณ์เนี่ยเขามีรายละเอียดอย่างไรนะฮะมาหาคำตอบกันในวันนี้เรื่องของโลกร้อนนะฮะร้อนเดือดแล้วก็อากาศไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนบ้านแสงตะวันนะครับเขาสามารถบริหารจัดการน้ำแล้วก็ปลูกผักในชุมชนในยุคนี้ได้นะครับบ้านแสงตะวันเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆจังหวัดสุรินทร
0: ์
1: อีสานนะครับเขาทำกันยังไงเขาถึงเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ปลูกผักชุมชนในยุคโลกเดือดได้นะฮะแล้วก็ไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลังสาดลองกองหวานนะครับใครชอบลังสาดใครชอบลองกองติดตามกันในหมุนตามวันในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกของรายการพิกัดข่าวเล่าเรื่องฮะ
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่องครับมาติดตามในเรื่องของ Data Center ครับเราพูดถึงกันมาสักพักนึงแล้วนะครับหลังจากที่มีการไปตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กลายเป็นว่าไปเจอว่ามีการกักตุนน้ำมันนะครับก็มีการแจ้งความแล้วก็เรียกว่าดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการกำชับในส่วนของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมมลพิษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับในโลกของเราได้นะครับในประเทศของเราได้ตรงนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับในการเร่งกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนบริเวณศูนย์ Data Center ย่านพระราม9ที่มีการไปตรวจสอบพบนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มีการสั่งงานในส่วนกรมควบคุมมลพิษครับที่ดูแลในเรื่องของการควบคุมมลพิษต่างๆลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างที่เราได้นำเสนอมานะครับที่บริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9นะครับหลังพบว่ามีการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ Data Center ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับมีการกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้ไปปนเปื้อนแล้วก็ไหลลงคลองสามเสนในและในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจนถึงไปเป็นการฟื้นฟูด้วยในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็มีการกล่าวในเรื่องของการตรวจสอบครั้งนี้นะครับว่าเป็นการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำตรงบ่อพักน้ำทิ้งนะครับหลังที่มีการสูบน้ำและก็ตะกอนที่ปนเปื้อนออกจากตรงนั้นแล้วก็เป็นการกำจัดนะครับโดยมีการพบว่ามีสารอินทรีย์ระเหยง่ายแล้วก็มีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดมลพิษตรงนี้ได้นะครับรวมถึงมีค่าการลุกติดไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักเนี่ยช่วยลดการปนเปื้อนและก็กลิ่นระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะครับเจ้าที่ก็มีการสูบน้ำเสียที่กำจัดไปแล้วกว่า30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่รวมถึงในส่วนนี้เนี่ยก็มีการวัดปริมาณนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยของน้ำมันเนี่ยลดลงไปนะครับก็ทำให้ในส่วนของสภาวะแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการปรับในเรื่องของการที่ทำใ พื้นที่นั้นเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดได้นะครับตรงนี้ก็มีการต้องสั่งให้ยุติการดำเนินงานเพราะว่าอีกหนึ่งส่วนเนี่ยคือเมื่อวันที่3 กันยายนนะครับมีค่า

0: ว่าในส่วนของค่าลดลงของค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะตรงนี้ก็พบว่ามีปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมากกว่าที่ประเมินไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเนี่ยก็เต็มด้วยก็มีการสั่งให้ตรงนี้เนี่ยหยุดงานไปก่อนนะครับแล้วก็นำแผ่นไม้กระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำเสียปนเปื้อนไหลสู่คลองสามเส้นในอย่างที่เราได้บอกกันไปว่าตั้งแต่ต้นนะครับส่วนกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับในวันที่7กันยายนในส่วนของบริษัทเจนโก้จำกัดนะครับก็จะมีการกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันไปที่บ่อบำบัดกำจัดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีการดำเนินการเรียบร้อยนะครับสำหรับกรมควบคุมมลพิษแต่ว่าในเรื่องของการติดตามงานต่อเนื่องเนี่ยก็ยังคงจะต้องมีการติดตามต่อเพราะว่ายังสูบออกไม่หมด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือปัญหาของ data center ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับแต่ว่าช่องว่างของกฎหมายตอนนี้กฎหมายไทยไปไม่ทันนะครับ data center เข้ามาปุ๊บกฎหมายเนี่ยมันไปไม่ถึงเพราะว่า data center เนี่ยเอาคำนิยามเนี่ยในกฎหมายยังไม่มีดังนั้นแล้วกฎหมายที่จะใช้บังคับเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเนี่ยที่ใช้ปรับหรือว่าประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองกฎหมายของกรุงเทพมหานครแล้วก็กฎหมายของสิ่งแวดล้อมนะครับในการที่จะใช้กฎหมายเนี่ยในการเทียบเคียงถามว่าประเทศไทยเคยมีแบบนี้มาก่อนไหมมีวิวัฒนาการเข้ามาแล้วกฎหมายไปไม่ถึงคือหลักกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายอะไรใช้บังคับเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการใช้บังคับประเทศไทยเนี่ยเคยมีเรื่องของดาวเทียมเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วสมัยนั้นดาวเทียมไทยคมนะ
0: คร
1: ับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลดาวเทียมตอนนั้นเนี่ยผู้พิพากษาก็ยังงง
0: ๆ
1: นักกฎหมายก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็ใช้วิธีการควบคุมกฎหมายเกี่ยวกับดาวเทียมด้วยกฎหมายพลุและดอกไม้เพลิงในสมัยนั้นนะครับในระยะหนึ่งก่อน
0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันคือใกล้เคียงที่สุดแล้ว
0: คือ
1: คุณคิดดูสมัยปี2520กว่าๆเนี่ย28 29อ
0: ่
1: ะเฮ้ยกฎหมายดาวเทียมยังไม่มีฮะใครจะไปคิดว่าประเทศไทยมีดาวเทียมใครจะคิดว่าเราจะต้องมาควบคุมดาวเทียมก็ต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มันอยู่บนฟ้าใกล้เคียงสุดคือพลุและดอกไม้เพลิงไปควบคุมดูแลกำกับดูแลในสมัยนั้นหลังจากนั้นค่อยมีการร่างกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วก็บังคับใช้อย่างถูกต้องนะฮะแต่ว่ากฎหมายไทยตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับครั้งที่แล้วก็คือว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีเนี่ยมาอย่างรวดเร็วแต่กฎหมายเนี่ยเราไปไม่ถึงนะฮะก็จะต้องมีการกำกับแล้วก็ดูแลกันอย่างให้เป็นระเบียบให้อย่างถูกต้องท
0: ่
1: านนายกก็ตั้งคณะกรรมการ data center ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องของการกำหนดนิยาม data center เรื่องของผังเมืองแล้วก็ระเบียบระบบอะไรต่างๆเนี่ยให้มันมีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่เกิดจาก data center เนี่ยคือมลพิษเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเสียงรบกวนเนี่ยที่เกิดจากพัดลมระบายอากาศตลอด24ชั่วโมงความร้อนที่ระบายออกมาจากบริเวณ data center นะครับถ้าไม่มีการโซนนิ่งหรือว่ามีการเว้นระยะห่างจากชุมชนเนี่ยในระยะที่เหมาะสมเนี่ยความร้อนก็จะสะสมในชุมชนนะฮะเรื่องของพลังงานการสำรองถังน้ำมันเนี่ยในพื้นที่เนี่ยในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงเหม
0: ือ
1: นมีโรงงานพลุและดอกไม้เพลิงอยู่ใกล้ๆบ้านคุณนะคุณก็รู้สึกความ
0: วัน
1: ใช่คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
0: ครับ
1: ตรงนี้กระทรวงพลังงานนะครับก็เข้าไปกำกับดูแลแล้วโดยท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็ใช้กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานไม่ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับ data center นะฮะแต่ใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะฮะคือถ้าเกินในจำนวนที่กฎหมายกำหนดปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการรายงานกันเข้ามานะครับแสนลิตรหรืออะไรเนี่ยนะฮะก็จะต้องรายงานเข้ามาแต่ไม่ได้มีการรายงานเข้ามาก็มีโทษทางกฎหมายแต่ถ้าเกิดมีเกิน 500,000 ลิตรเนี่ย รายงานไม่ได้นะครับ
0: ต้อง
1: แจ้งเป็นสถานีบริการน้ำมันถ้า
0: ต่ำกว่าเป็นปั๊มเลยใช่ไหม
1: ใช่ถ้าต่ำกว่าถ้ามี 10,000 ลิตรถึง 499,000 ลิตรเนี่ย คุณก็จะไปต้องแจ้งต่อกระทรวงพลังงานว่าคุณมีการสำรองน้ำมันอยู่ปริมาณนี้นะอย่างน้อยเขาจะได้โซนนิ่งแล้วเขาจะได้ดูแลคุณได้นะครับ
0: อ
1: ีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของผังเมืองแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้
0: อม
1: นะครับคนก็เรียกร้องบอกว่าต่อไปนี้การทำdata center ต้องทำ EAA ด้วยนะครับเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
0: ก็ต้องดูควบคู่กันไปนะ
1: ครับ
0: อย่างที่บอก data center เนี่ยคือเราต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
1: ใช่
0: เรื่องไฟฟ้าเรื่องอุณหภูมิในการดูแลเครื่องด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะไม่ถ้าสมมติว่าเกิดเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันระเบิดขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: คือความเสี่ยงมันก็มีแต่ว่าไม่อยากให้ปฏิเสธ data center ว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่ากลัว
0: ครับ
1: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือโรงงานไฟฟ้าน่ากลัวไหมทุกสิ่งทุกอย่างปั๊มน้ำมันก็น่ากลัว
0: มันก็เป็นความเสี่ยง
1: ถ้ามันระเบิดมันก็น่ากลัวหมดแหละ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรากำกับดูแลอย่างดีด้วยกฎหมายอย่างเฉียบขาดบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
0: ครับ
1: data center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นมิตรกับชุมชน
0: ครับ
1: อย่าไปกลัวอ้าว data center เนี่ยโอ้โหมาตั้งทีไรมาตั้งในพื้นที่ชั้นเอามือไก่หน้าผากแล้วไม่ใช่คือมันอยู่ที่การกำกับดูแลให้มันมีความเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เดือดร้อนคนในชุมชนฮะล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center นะครับแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้ครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่กันฮะ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันฮะสีสันภูมิภาคนะฮะสีสันภูมิภาคเราจะพาทุกท่านนะครับไปที่จังหวัดชุมพรนะครับชุมพรเขามีการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับขึ้นโขนชิงธงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแตกต่างกับจากการแข่งขันเรือยาวที่อื่นยังไงฮะพูดคุยกับคุณชยพัฒน์มณีชัยผู้สื่อข่าวสวทชุมพรครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณชยพัฒน์ครับ
0: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
0: ครับแนวคิดครับในการจัดแข่งขันเรือยาวนะครับประเพณีขึ้นโขนชิงธงที่จังหวัดชุมพรครับที่มาที่ไปของแนวคิดในการจัดประเพณีนี้เป็นมาอย่างไรบ้างครับ
10: ก็สำหรับแนวคิดนะครับก็สำหรับการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะครับของจังหวัดชุมพรประจำปี2569จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทุกจังหวะของฝีพายคือเสียงของหัวใจที่รักในหลวงร.9ครับแนวคิดนี้ครับเกิดจากความตั้งใจที่จะให้การแข่งขันเรือยาวในปีนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ต้องการให้ทุกคนเข้ามาร่วมงานได้เห็นถึงความสำคัญของสายน้ำครับและได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9ครับที่ทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรครับจากแนวพระราชดำริดังกล่าวนะครับจึงนำมาสู่การพัฒนาคลองในหลวงหัววังพนังตักซึ่งประชาชนเรียกว่าสายน้ำของพ่อและคลองแห่งนี้ครับก็มีความสำคัญอย่างมากต่อจังหวัดชุมพรครับเพราะช่วยบรรเทาทั้งปัญหาอุทกภัยแล้วก็ช่วยดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่มาถึงปัจจุบันครับ
1: ครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นช่วงวันที่เท่าไหร่ฮะที่ไหนครับ
10: ก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่9ถึง13กันยายน2569ครับรวมทั้งหมดแล้วเป็นเวลา5วันครับโดยตลอดระยะเวลาจะจัดงานจะมีกิจกรรมให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีเฉพาะการแข่งขันเรือยาวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติการประกวดกองเชียร์รวมไปถึงกิจกรรมภาคค่ำด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วตลอด5วันเนี่ยของการจัดงานก็จะมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมแล้วก็ร่วมสนุกกันอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับในส่วนของสถานที่จัดงานล่ะครับปีนี้แข่งที่ไหนครับจัดขึ้นที่ไหนครับ
10: ก็ในส่วนของสถานที่จัดงานนะครับจะจัดขึ้นที่คลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับคลองนี้ก็จะมีความยาวประมาณ 8.1 กิโลเมตรเป็นคลองที่สำคัญที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดชุมพรครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จนได้รับชื่อว่าเป็นสายน้ำของพ่อครับ
1: ครับโอ้กิจกรรมในงานมีไฮไลท์อะไรสำคัญห้ามพลาดบ้างครับ
10: กิจกรรมในงานหลักๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงก
1: ็
10: จะแบ่งการแข่งขันมาเป็น4ประเภทครับได้แก่ประเภท32ฝีพายผู้นำประเภท32ฝีพายทั่วไปแล้วก็ประเภท16ฝีพายทั่วไปแล้วก็8ฝีพายชิงเงินรางวัลรวมกว่า 655,000 บาทครับโดยแต่ละประเภทนี่ก็จะมีความสนุกแล้วก็ความตื่นเต้นที่ต่างกันออกไปครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของการแข่งขันเรือยาวก็คือความพร้อมเพรียงของฝีพายครับ
1: ครับ
10: ในส่วนของนอกจากการแข่งขันแล้วนะครับก็ยังมีการประกวดกองเชียร์เรือยาวการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมต่างๆซึ่งนอกจากจะสร้างสีสันให้กับงานแล้วยังช่วยสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยครับในส่วนของวันที่9กันยายนนะครับจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้สูงอายุในวันที่10จะเป็นการเปิดพิธีการแข่งขันครับพร้อมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานและในช่วงค่ำพบกับเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็ส่วนในวันที่11กันยายนจะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทเยาวชนแล้วก็12กันยายนจะเป็นการประกวดดนตรีเยาวชนครับ
0: ครับในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้ครับมีทีมมาเยอะไหมครับปีนี
10: ้มีมาเยอะทุกปีเลยครับพี
0: ่ครับ
1: ครับ
0: รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับมีจากที่ไหนบ้างครับ
10: ก็จะมีทั้งจังหวัดชุมพรในทั้งในอำเภอเมืองอำเภอหลังสวนอำเภอปทิวมีทุกอำเภอมารวมแข่งขันชิงเงินรางวัลกันเป็นประจำทุกปีเลยครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการแข่งเรือนี่พิเศษใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าขึ้นโขนชิงธงฮะ
10: ใช่ครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดชุมพรเลยครับที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีแข่งขันกันเป็นประชาสัมพันธ์กันเรื่องนี้เป็นประจำทุกๆปีเลยครับ
0: ครับความแตกต่างจากการแข่งเรือยาวในพื้นที่ของชุมพรนะครับขึ้นโขนชิงธงกับต่างพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับอยากให้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันหน่อยครับ
10: ก็ในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับการขึ้นโขนชิงธงของเราจะได้ที่กล่าวไปว่ามีการแข่งขันประเภท32ฝีพาย16ฝีพาย8ฝีพายก็คือจะเป็นเรือยาวขนาดเรือยาวที่ใช้คนถึง32คนในการพายร่วมกันแข่งขันกันแล้วก็ชิงเงินรางวัลกันเพื่อความสนุกสนานแล้วก็มีสีสันให้กับจังหวัดชุมพรครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการแสดงการแข่งขันที่น่าสนุกนะเพราะว่าผมเห็นมีคนอยู่บนเขาเรียกหัวเรือไหมครับ
1: หัวเรือขึ้นโขนชิงธงนะฮะ
0: ครับ
1: ความพิเศษฮะ
0: ความพิเศษในครั้งนี้อยากจะให้ฝากถึงเนี่ยครับ
10: ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าทั่วประเทศไทยครับที่อยากจะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวชุมพรรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมงานกันการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ครับก็ขอย้ำอีกครั้งว่าจะจัดขึ้นในวันที่9ถึง13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรตลอด5วันครับมีกิจกรรมมากมายทั้งการแข่งขันเรือยาวการประกวดกองเชียร์นิทรรศการเทิดพระเกียรติลานวัฒนธรรมการแสดงและกิจกรรมสำหรับเยาวชนครับโดยเฉพาะในวันที่10ครับขอเชิญชวนร่วมชมพิธีเปิดและขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานพร้อมชมการแสดงจากเอกชัยศรีวิชัยในช่วงค่ำครับซึ่งจะเปิดให้รับชมรับฟังเข้าชมเข้าฟรีได้ตลอดทั้งงานเลยครับย้ำอีกครั้งนะครับ9ถึง13กันยายน2569ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณชยพัฒน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับผมเห็นภาพแล้วผมไม่เคยเห็นว่าที่ไหนจะมีการแข่งขันเรือยาวเป็นแบบการเหมือนอยู่ตรงหัวเรือ แล้วไปคว้าธง
1: ต้องมีคนยืนอยู่หัวเรือ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเกาะไว้อยู่หัวเรือเนี่ยแหละเพื่อที่จะชิงธงนะครับคือปกติเนี่ยแข่งเรือยาวใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะ
0: ครับ
1: แต่นี่ไม่เหมือนกันนะฮะไปดูกันได้นะครับ9ถึง13กันยายนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: 5วันนะครับที่จังหวัดชุมพร
0: ครับ
1: นี่คือพื้นที่จังหวัดชุมพร
0: ครับ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวไปคุยต่อนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสักครู่นึงนะฮะก็ประมาณสัก 15:44 นาทีนะฮะเรื่องของประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยฮะเรื่องของการเมืองกันบ้างนะฮะ Data Center จบไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับของการเริ่มพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยที่เขามีการพิจารณางบกันฮะปกติแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการพิจารณางบอยู่แล้วแต่ปีนี้นี่แหมค่อนข้างจะพิเศษหน่อยฮะคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังมีการปรับลดงบประมาณลง 11,162 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเขามองว่าโอ้โหงบเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็การเก็บภาษีของรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเพราะเศรษฐกิจแบบนี้ครั้นจะไปเก็บภาษีประชาชนเนี่ยเท่าเหมือนตอนเศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยเป็นไปไม่ได
0: ้
1: คุณก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีการลดภาษีแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยที่ช่วยเหลือประชาชนนะครับรายได้หลักของรัฐบาลเนี่ยก็คือภาษีพอเก็บภาษีได้น้อยลงเงินคงคลังเงินงบประมาณมันก็น้อยลงไอ้ครั้นที่จะจ่ายแบบเดิมเนี่ยก็ขาดทุนนะฮะแล้วก็มีการกู้เงินด้วยใช่ไห
0: ม
1: 400,000 ล้านพอพิจารณาองค์รวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วว่างบประมาณที่เสนอมาเนี่ยควรที่จะมีการปรับลดลง 11,162 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือเขามองในระยะยาวนะครับเมื่อเช้านี้ฮะสภาก็ได้มีการพิจารณาร่างพรบ งบปี70นะครับก็โดยคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็อภิปรายบอกว่าตามมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรและตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทเนี่ยจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ76นะฮะขณะที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณไป 7,400 ล้านบาทนะครับให้เท่ากับวงเงินของปี69นะครับพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่องไปสัก 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่4ล้านล้านบาทโดยปี70หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 950,000 ล้านบาทนะครับหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อ ลดภาระทางการคลังนะฮะขณะที่คุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10หรือประมาณ 378,000 ล้านบาทโดยเน้นลดค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการโครงการที่ไม่เร่งด่วนหน่วยงานซ้ำซ้อนและก็การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คุ้มค่าแหมมาครบเลยนะฮะก็เสนอให้ใช้งบประมาณแบบฐานศูนย์แบบเดียวกับอาจารย์วีระแหละที่พูดรอบที่แล้วแล้วก็คณะกรรมการในการกันกรองโครงการวงเงินสูงและเพิ่มประสิทธิภาพลดการกู้เงินลดภาระทางการคลังในอนาคตนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยมุ่งไปอยู่เรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนฮะ
0: ครับส่วนท่านนายกเองนะครับเมื่อช่วงเช้าก็เดินทางไปที่สภาเช่นเดียวกันนะครับกล่าวกับทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าไม่ได้กังวล นะในเรื่องการอภิปรายงบประมาณปี70นี
1: ้
0: นะครับก็มีการชี้แจงต่างๆนะครับแล้วก็ฝากฝังเพราะว่าท่านนายกเนี่ยจะมีการบินไปที่นอร์เวย
1: ์
0: ในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเช้านะครับรับฟังความคิดเห็นและก็ใช้สิทธิ์ในการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70นี้นะครับก่อนที่จะมีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพิธีพระบรมศพนะครับของกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ในช่วงค่ำวันนี้นะครับแล้วก็มีการระบุด้วยว่าสำหรับการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กังวลอะไรนะนะครับเพราะว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดและสำหรับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการเตรียมในเรื่องของการชี้แจงเรื่องราวต่างๆสำหรับการใช้งบนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยมีการชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงในการเตรียมปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลด้วยนะครับท่านนายกก็มีการพูดถึงระบบการสื่อสารว่าในส่วนของการพูดคุยเนี่ยสำหรับรายการในการใหม่ที่เพิ่งมีการพูดมาคือในการคุยกับครม.อนุทินนะครับท่านนายกก็จะมีการให้รองนายกเนี่ยที่กำกับดูแลในแต่ละคัสเตอร
1: ์
0: นะครับได้มาชี้แจงมาพูดในเรื่องของประเด็นต่างๆที่แต่ละคัสเตอร์เนี่ยดูแลอยู่นะครับรายงานดังกล่าวไปนะครับซึ่งล่าสุดก็ออกอากาศไปแล้วเทปของคุณปกรณ์นิมประพันธ
1: ์รองนายก
0: ที่กำกับฝ่ายกฎหมายใช่
1: คุยเรื่องปฏิรูปราชการ
0: ครับก็มีการเผยแพร่ออกไปแล้วเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่าเพื่อเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงรองนายกที่กำกับในแต่ละกระทรวงนะครับ
1: คือทีมสื่อสารเนี่ยต้องปรับการสื่อสารนะฮะก็คือสิ่งที่ประชาชนเคลือบแคลงระแวงสงสัยเนี่ยถ้าเขาถามรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลให้ความชัดเจนไม่ได้เนี่ยมันจะไปออกโลกออนไลน์แล้วโลกออนไลน์เนี่ยเฟคนิวเยอะนะฮะเฟคนิวเยอะอย่างเรื่องปฏิรูประบบราชการเนี่ยข
0: ้
1: าราชการก็กลัวนึกว่าจะถูกไล่ออกถ
0: ู
1: กไหมฮะแล้วก็ไอ้คนที่คอยเสี่ยมคอยมีปัญหาเนี่ยเขาก็มาให้ข่าวแบบโอ้รัฐบาลนั่นรัฐบาลจะอย่างงู้นอย่างนี
0: ้
1: ก็กลายเป็นสิ่งที่รัฐบาลพูดออกมาเกิดผลร้ายกับรัฐบาลซะเองก็จะต้องมีรายการที่จะต้องมาชี้แจงแล้วก็สื่อสารให้กับประชาชนให้เข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับการปฏิรูประบบราชการเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับแต่ช่วงนี้ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนนะครับพาทุกท่านไปชมงานนะฮะประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ครับพูดคุยกับคุณเสกสรรนิยมเพ็งนะฮะนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
0: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับท่านนายกครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยให้ทางท่านผู้ฟังได้ติดตามกันหน่อยครับ
11: ครับสำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นประเพณีที่มีความเชื่อและความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยเป็นระยะเวลามากว่า400ปีแล้วครับ
1: ครับ
11: ซึ่งในความเชื่อความศรัทธาที่สะสมส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10หรือวันสาไทยนะ
1: ครับ
11: ที่พระคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยคือพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยเป็นพระที่เราต้องอัญเชิญมาทำพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันแรม15ค่ำเดือน10วันสาไทยซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่11ตุลาคม2559นะครับในพิธีของเราเนี่ยก็จะเป็นท่านผู้ราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร หรือเป็นจุดที่เราเชื่อว่าเคยค้นพบพระที่จุดนี้นะครับ
0: ครับครับ
11: คือมันเป็นความเชื่อที่อย่างนี้ครับว่าพระวันพระหายนะครับพระจะหายออกจากวัดนะครับในวันแรม15ค่ำเดือน10นะครับประชา

0: ประชาชนสมัยก่อนก็เลยต้องเลยบอกว่าต้องอัญเชิญพระเนี่ยไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันที่วันศาสตร์ไทยวันแรก5ค่ำเดือน10วันที่พระหายไปนะครับก็เป็นประเพณีแล้วก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ทำพิธีก็ต้องเป็นเจ้าเมืองหรือหัวหน้าชุมชนหมู่บ้านสมัยโบราณนะครับแต่ทุกวันนี้ก็เลยก็เป็นภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องเป็นประธานในพิธีในการอัญเชิญพระไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำครับ
1: ครับท่านนายกครับพระพุทธมหาธรรมราชานี่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิใช่ไหมฮะมีรายละเอียดยังไงฮะสำหรับพระพุทธรูปองค์นี้ฮะทำไมต้องเป็นองค์นี้ด้วยฮะ
0: พระเป็นพระเนื่องจากว่าเป็นพระที่มีความเชื่อว่าเป็นพระที่ทางพระเจ้าชัยวรมันที่7นะ
1: ครับ
0: ได้มอบให้กับพ่อขุนผาเมืองนะครับในตอนที่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ประเมืองราชนะครับที่ตอนท่านมีอะไรอ่ะตอนที่ท่านไปลบของที่สุโขทัยรวมกับพ่อปู่ศรีสัทธาทิตย์นะครับแต่ว่าท่านไม่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ท่านมอบให้เพื่อนท่านขึ้นเป็นกษัตริย์สุโขทัยองค์ที่หนึ่งนะครับ
1: ซึ่ง
0: พ่อขุนผาเมืองได้รับของสามอย่างก็คือพระพุทธมหาธรรมราชาจากพระเจ้าชัยวรมันมีลูกสาวคือพระนางศรีคละเทวีนะครับแล้วก็ดาบนพขัดนะครับสามอย่างนะครับที่มาให้กับพ่อขุนผาเมืองแล้วพอพ่อขุนผาเมืองเนี่ยไม่รับขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยพระนางศรีคละเทวีเนี่ยก็โกรธแล้วก็เลยเอาพระเอาของเนี่ยลงเรือแล้วก็ล่องน้ำผ่านแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแม่น้ำที่เชี่ยวมากและแรงมากเรือก็เลยคว่ำแล้วก็หายไปสูญหายไปแล้วมาปรากฏอีกทีก็ตอนชาวบ้านไปพบนะครับไปเจอพระที่ดำผุดดำไหว้ก็เลยอัญเชิญมาที่วัดตะภูมิแล้วปรากฏว่าวันศาสตร์ไทยถัดมาก็หายไปอีกจริงครับแล้วก็ไปเจอที่บึงเก่านะครับก็เลยเป็นรูปแบบของลักษณะพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระทรงเรียกว่าทรงอะไรอ่ะทรง
1: สมาธิใช่ไหมฮะ
0: ปางสมาธิทรงครับที่เป็นของมีทางหอมเข้ามาด้วยนะครับ
1: ศิลปะลพบุรีใช่ไหมฮะแบบน
0: ั้
1: น
0: ใช่ลพบุรีใช่ครับใช่ครับ
2: ครับสิ่งที่เราจะได้เห็นนอกจากประเพณีในวันนั้นนะครับในส่วนของภายในงานเนี่ยผมเห็นว่าประชาชนค่อนข้างที่จะไปหนาแน่นมากปีนี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับเป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้ครับ
0: คือในพิธีเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาของเราจะมีอยู่4พิธีที่สำคัญนะครับอันแรกก็คือการลำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคมนะครับซึ่งจะมีคนมาร่วมรำถวายประมาณ 3,000 คนนะครับทุกปีนะครับอันที่สองก็พิธีบวงสรวงนะครับพิธีบวงสรวงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ดูแลปกปักรักษาพระพุทธมหาธรรมราชาเนี่ยแล้วก็เป็นการเสี่ยงทายทิศการดำน้ำว่าในการดำน้ำทั้ง6ครั้งเนี่ยจะดำน้ำไปทิศเหนือกี่ครั้งทิศใต้กี่ครั้งนะครับแล้วก็ตอนเย็นวันที่10นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชานี่แห่รอบเมืองซึ่งในการขบวนอัญเชิญเนี่ยก็จะเป็นขบวนถือว่าสุดยอดของการขบวนแห่แล้วเรามีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของ11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์มารวมกันอยู่ในถนนทางสายวัฒนธรรมเส้นนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งซึ่งในปีนี้เราก็มีขบวนที่สวยงามแล้วก็เฉพาะตัวขบวนอย่างเดียวก็ประมาณ2กิโลครับในการแสดง
1: คร
0: ับ แล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็พอเขาพออัญเชิญแห่รอบเมืองเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เป็นพิธีอุ้มพระดำน้ำก็จะอัญเชิญพระออกจากวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนามานซึ่งขบวนเรือก็25ลำในการอัญเชิญพระในแต่ละขบวนก็จะมีการประดับประดาตกแต่งผู้ร่วมขบวนอย่างสวยงามครับ
2: ครับไฮไลท์ก็คือ2วันนะครับวันที่10กับวันที่11ตุลาคม
0: ครับ10กับ11ตุลาคมคร
2: ับแล้วบรรยากาศในงานมีตั้งแต่วันไหนบ้างครับจนถึงวันไหนครับ
0: บรรยากาศในงานจะมีตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17ตุลาคมครับเราจะมีการแสดงแสงเสียง5วันนะครับตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่15ตุลาคมแล้วก็ตั้งแต่วันที่8เนี่ยเราจะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนแล้วก็ของกลุ่มต่างๆองค์กรเครือข่ายต่างๆที่จะมาร่วมกิจกรรมทั้ง10วันเลยครับ
1: ครับครับความเชื่อในการที่เราต้องทำพิธีตรงนี้นะเห็นว่าเพื่อความสงบสุขความร่มเย็นแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับมันเป็นความเชื่อเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับพี่น้องชาวเมืองเพชรบูรณ์ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คือในการประกอบพิธีแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการอธิษฐานว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยขอให้เมืองเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจค้าขายนะครับครั้งที่สองสมมตินะครับสมมติอาจจะเป็นเรื่องพืชพันธุ์ทางอาหารสมบูรณ์ครั้งที่สามอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งทุกอย่างคำพูดเหล่านี้จะมาจากการเสี่ยงทายในวันที่10ในพิธีบวงสรวงครับ
1: ครับซึ่งเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะพ่อเมืองเจ้าเมืองเนี่ยจะเป็นผู้อุ้มพระพุทธรูปมหาธรรมราชาดำลงไปในแม่น้ำเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับดำในแม่น้ำป่าสักเลยครับเพราะว่าถือว่าน้ำป่าสักก็เป็นเสน่ห์ของการจัดงานเพราะแต่ละปีน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะไม่เข้ากันสักปีนะครับบางปีน้ำก็พอดีกำลังสวยงามบางปีน้ำก็เยอะมากล้นฝั่งบางปีน้ำก็จะอาจจะน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละปีก็ถือว่าเสน่ห์ของการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำไม่เคยเหมือนกันสักปีเลยนะครับเพราะเราขึ้นอยู่กับกระแสแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นจุดที่เราเจอองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครับ
2: ครับปีนี้ก็คาดว่าน้ำจะเป็นน้ำมากอยู่นะเพราะว่าเหลืออีก1เดือนนะครับในการเตรียมตัว
0: ครับก็ดูต้องดูทิศทางของฝนฟ้าที่กำลังจะเข้าสู่ประเทศไทยเราด้วยว่าจะเข้ามากเข้าน้อยขนาดไหนครับ
1: ครับโอ้ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ภายในงานมีการจัดพิธีสำคัญเนี่ยโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์เมืองไทยได้เลยนะเนี่ย
2: คร
0: ับ ใช่ครับครับเรากำลังผลักดันให้เป็นคือนะประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยได้รับรางวัลมรดกภูมิปัญญาแห่งชาติด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ครับแล้วก็ได้รับรางวัลของกินนารีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของเมืองเพชรบูรณ์ของเราครับ
1: ครับท่านนายกครับช่วยย้ำวันเวลาสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่งหน่อยครับแล้วก็ถ้าจะไปดูไปชมประจักษ์แนวเรื่องของข้อมูลประชาสัมพันธ์ดูได้ที่ไหนครับเอาวันเวลาก่อนฮะที่จ
0: ะสำหรับการจัดครับสำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับเริ่มขึ้นระหว่างที่8ถึงวันที่17ตุลาคมนะครับแต่พิธีอุ้มพระจริงๆแล้วคือวันที่10จะมีการอัญเชิญพระแห่รอบเมืองนะครับและวันที่11เป็นการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงวันศาสตร์ไทยวันที่11ตุลาคมซึ่งปีนี้ถือว่าโชคดีครับตรงกับวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย
2: ์
0: นะครับสำหรับการประสานงานท่านติดต่อมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เลยครับ จะมีท่านแหนกประชาสัมพันธ์หรือดูจากเฟซบุ๊กของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หรือเพจของประเพณีอุ้มพระดำน้ำได้ครับจะมีกำหนดการมีรายละเอียดแล้วก็มีการแผนผังกิจกรรมแผนผังสถานที่จัดงานต่างๆอยู่ในพื้นที่อยู่ในเพจของประเพณีอุ้มพระดำน้ำครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับดร.เสกสรรนิยมเพ็งที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ผมเห็นได้ถึงความขลังนะเห็นภาพที่มีการนำเสนอในแฟนเพจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็เห็นได้แบบผมมีการอุ้มพระแล้วก็ลงไปในชุดที่เหมือนเต็มยศผมมองเห็นเป็นเหมือนเทวดาม ันดูขลังอะ
1: เทวดาหมายถึงพระหรือว่าคนอุ้ม
2: ผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเหมือน
1: ใส่ชุดเหมือนเทวดา
2: ใส่ชุดเหมือนเทวดาเหมือนเป็นองค์อะไรบางอย่างนะครับสัมผัสได้ถึงความศรัทธา
1: ใส่เสื้อคล้ายๆเสื้อโปร่งๆนะครับแล้วก็มีที่ครอบศีรษะใช่ไหมก็คล้ายๆกับเทวดานะฮะกับพิธีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยแค่พระเนี่ยก็อายุหลายร้อยปีนะครับ
2: ครับ
1: พระมหาธรรมราชาเดี๋ยวคนลุกเหมือนกัน
2: นะฮะยังไงใครที่สนใจนะครับไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่แฟนเพจของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับ
1: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็คือความเชื่อนั่นแหละของคนในพื้นที่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราได้ประกอบพิธีนี้นะครับอุ้มพระดำน้ำเนี่ยก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ฝนตกต้องตามฤดูกาล
2: ครับ
1: ทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะเจ้าเมืองในสมัยก่อนฐานะตอนนี้ก็คือพ่อเมืองเนี่ยแหละจะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาดำลงไปที่แม่น้ำป่าสักนะครับ
2: ครับนี่ดูศักดิ์สิทธิ์มาก นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศจริงๆได้นะครับ10ถึง11ตุลาคมนี
1: ้ครับ
2: นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
1: ฮะอ้าวติดตามกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนฮะอ๋อถึงเรื่องของการปฏิรูประบบราชการใช่ไหม
2: ครับ
1: เออที่คุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยมาออกในรายการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา9โมงนะฮะ NVT นะครับ
2: ครับ
1: ก็มีประเด็นเหมือนกันคนก็สงสัยเหมือนกันพอบอกว่าปฏิรูประบบราชการลดตำแหน่งเอ๊ข้าราชการก็กลัวจะโดนไล่ออกหรือเปล่า
2: หรือว่าควรจะโดนแบบว่าฟีดไม่ให้ขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหารหรือเปล่า
1: จะโดนเด้งไหมจะโดนบอนไซไห
2: ม
1: นะฮะบอนไซก็คืออยู่นิ่งๆอ
2: ่
1: ะไม่ต้องเติบโตไปไหนแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จริงนะฮะจริงๆคือไม่จริง
2: ร
1: งงไหม
2: ก็คือไม่ใช่เรื่องจริง
1: ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะส่วนกระทรวงสาธารณสุขนะโดยคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยฮะกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือกพ.เนี่ยมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงทบวงกรมจังหวัดเรื่องของการปฏิรูประบบกำลังคนภาครัฐก็บอกว่าการดำเนินงานนี้เนี่ยเป็นไปตามมติครม.ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น
2: ๆ
1: ขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยังไงก็ตามท่านรัฐมนตรีก็บอกครับยืนยันนะฮะอันนี้เขียนเส้นใต้นะครับ
2: ครับ
1: ยืนยันนะฮะกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดนะ
2: ครับ
1: โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: ยังไม่มีแผนในการลดบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดอันนี้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
2: ครับจริงๆศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้อยู่ในการกำกับของกพ.เป็นในส่วนของข้าราชการครู
1: แล้วเขาเดือดร้อนทำไม
2: ก็อาจจะยังมีการปรับใช้คือข้าราชการพลเรือนเนี่ยจะเป็นตัวนำร่องก่อนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับของกพ.ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าศึกษาธิการเองเนี่ยมีการแบ่งโครงสร้างที่มีการบริหารสำหรับกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา
1: บุคลากรทางการศึกษาพูดง่ายๆเป็นข้าราชการอีกแบบนึงเหมือนข้าราชการตำรวจข้าราชการบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้นนะแบบนั้นนะฮะเออแต่เขาก็ออกมาบอกไงเขาบอกว่าเอ้าตรงเนี้ยเราก็ไม่ปรับลดนะเออตอนแรกผมก็ที่คุณณัฐพงษ์พูดเนี่ยผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะถ้าไม่เกี่ยวแล้วเขาจะมาพูดทำไมแต่อาจจะได้รับผลกระทบตรงนี
2: ้
1: ใช่ไหมเออนะการดำเนินงานขั้นนี้ฮะจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ปรับระบบกำลังคนให้มีความสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการสรุปแนวทางใดทันทีจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปอันนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เขาก็แยกออกมาเหมือนกันนะฮะเออผมก็ลืมไปเออเขาไม่ได้อยู่กับกพ.
2: ใช่แต่ว่าก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าพอมีการปรับในส่วนของกพ.แล้วเชื่อว่าในทุกๆกระทรวงก็จะมีการนำไปเป็นเรียกว่านำร่องในการทำก่อนแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีการปรับตามมา
1: เออเพราะว่ายังจะมีข้าราชการตำรวจอันนี้แยกออกไปข้าราชการทหารก็แยกออกไปข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยก็แยกกันออกไปนะฮะแต่ว่ากพ.เนี่ยจะนำร่องก่อนนะครับสาเหตุที่เขานำร่องเนี่ยก็เพราะว่างบประมาณเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีนะฮะแล้วเป็นภาระทางการคลังที่จะต้องจ่ายเบี้ยหวัดบำนาญและค่ารักษาพยาบาลที่มันโตขึ้นทุกปีเพราะอะไรฮะเพราะคนแก่เยอะนะฮะ
2: สังคมผู้สูงอายุนะ
1: ใช่ผู้สูงขอไปไม่ใช่คนแก่สังคมผู้สูงอายุเออนะ
2: นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับสำหรับบุญตะวันชั่วโมงแรกชั่วโมงหน้ายังมีข่าวสารและก็มีสายสัมภาษณ์มาพูดคุยให้ได้ติดตามกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ๊ะเจี๊ยะ
6: ใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพลิกหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเขี้ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอโนพิตามอำเภอพิปูนอำเภอสว่างอำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายอดจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระสาสินอำเภอสะทิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะครับชั่วโมงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันฮะยังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรกันอยู่นะฮะสองชั่วโมงยาวๆนะครับเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนะครับ
2: เดี๋ยวเดือนหน้าเราเหลือชั่วโมงเดียวแล้ว
1: ใครบอกครับ
2: ผมนี่แหละ
1: เอาเหรอโอ้เขาไม่เพิ่มเวลาให้เราเหรอ
2: เขาเดี๋ยวรอติดตามอย่างเป็นทางการดีกว่า
1: 2ชั่วโมงมันน้อยไป
2: โอ้คุณสมพลอยากจะได้กี่วันครับ
1: ก็จะได้สัก3ชั่วโมงกับคุณณัฐพงษ์เนี่ยแหละ
2: โอ้นี่ไงวันนี้ไง3ชั่วโมงเช้าเย็น
1: 3ชั่วโมงหรอโอ้โหไม่ต่อกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวชั่วโมงที่2นะฮะพาทุกท่านนะฮะมาติดตามนะครับเรื่องของบ้านแสงตะวันต้นแบบจัดการน้ําแล้วก็ผักชุมชนยุคโลกเดือดเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยเสนงนะครับแหมยุคโลกเดือดเนี่ยนะฮะ
2: บ
1: ริหารจัดการน้ำกันยังไงนะฮะปลูกผักยังไงให้ขึ้นนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับคุณชุมพรเรืองสิริอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นนะฮะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยครับสำหรับการเกิดเครือข่ายตรงนี้นะครับคุณชุมพรมีการรับรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับมีที่มาที่ไปในการสร้างเครือข่ายยังไงบ้างอะไรคือจุดเปลี่ยนหรือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ชุมชนเนี่ยหันมารวมตัวกันในการทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาครับ
3: ครับเดิมเนี่ยเครือข่ายห้วยเสนงเราได้รับการพัฒนาร่วมกันในความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับกับชุมชนเองแล้วก็กับสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ว่าราชภัฏเทคโนนะครับเราได้ร่วมมือกันทีนี้มันเมื่อปี48นะครับเราได้ทำโครงการตอนนั้นจะเป็นกองทุนชิปเราได้มีความร่วมมือกันนะครับว่า1พิจารณาว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ
2: ครับ
3: เราก็เลยมาคิดร่วมกันว่าเอาสายน้ำเล็กๆซึ่งจะเป็นสายน้ำชื่อใน Google เขาจะเรียกว่าคลองห้วยเสนงนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อทั่วไปเนี่ยห้วยเสนงเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาพื้นถิ่นรินเราเรียกว่าเขาควายนะครับเขาเสนงเนี่ยก็คือเขาเนาะม
2: ัน
3: จะเป็นสายน้ำสองหลักตอนบนแยกซึ่งผ่านสามอำเภอนะครับคืออำเภอกาบเชิงนั่นคือต้นน้ำอำเภอประสาทนั่นคือกลางน้ำแล้วก็มาลงที่อำเภอเมืองนะครับอันนี้คือปลายน้ำที่จะลงสู่น้ำชีซึ่งชีน้อยเนี่ยจะเป็นชีที่กั้นเขตแดนระหว่างสุรินทร์กับบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไหลลงมูลดังนั้นสองแม่น้ำนี้ก็จะเป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำมูลนะครับตามที่เขากำหนดสธนช.กำหนดนะครับเป็นลุ่มน้ำสาขาเมื่อเรามีการพัฒนาเราก็เลือกจุดกับพื้นที่ที่เรามีความสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับก็คือรู้จักกันมาก่อนอะไรมาก่อนเนี่ยเราก็ได้พัฒนาตั้งแต่ต้นหนึ่งพื้นที่กลางหนึ่งพื้นที่แล้วก็ปลายหนึ่งพื้นที่นะครับสิ่งเหล่านี้มีความเป็นเมื่อเราได้สำรวจนะครับมีการสำรวจการทำวิจัยการทำอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ได้พบว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่บริบทตั้งแต่บนลงล่างเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่หนึ่งมีศักยภาพหนึ่งเรื่องของดินนะครับเรื่องของป่าเรื่องของน้ำเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญไม่ว่าเรื่องยาเรื่องแหล่งหาปลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือภูมิปัญญาดั้งเดิมมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วโดยเฉพาะป่าชุมชนนะครับซึ่งตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำเนี่ยเรามีเกือบ 5,000 กว่าไร่นะครับในสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นป่าแต่งกันนะครับตามสภาพพื้นที่ไปพื้นที่มากพื้นที่น้อยก็แล้วแต่พื้นที่นะครับซึ่งอยู่ข้างห้วยเสนงเป็นป่าชามบ้างป่าอะไรบ้างเนี่ยนะครับป่าแต่งกันสิ่งเหล่านี้เราก็ได้เกาะเกี่ยวกันมานะครับโดยในบริบทนั้นเมื่อมีป่ามีน้ำมีพื้นที่แหล่งน้ำแล้วก็มีทรัพยากรที่อยู่ในป่านะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เราตระหนักและเราได้พบว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นน่ะมันมีศักยภาพแล้วก็คุณภาพของตัวเองนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำดังนั้นพื้นที่แสงตะวันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงปลายน้ำซึ่งเป็นใต้อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมหลากเมื่ออ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจะพร่องน้ำลงมาก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำนะครับก่อนที่จะไหลลง ชีแล้วก็ไหลลงมูลไปถ้าชีถ้ามูลดันขึ้นมาชีดันขึ้นมามันจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมหลักนะครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นความอุดมสมบูรณ์มันก็พอมีนะครับเรื่องของตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับ
2: ครับ
3: ส่วนอันนี้ก็ความเป็นมานะครับเราก็ได้เกาะเกี่ยวกันมาซึ่งเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยเสน่ห์นะครับ
2: ครับ
1: ครับพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านแสงตะวันนี่อยู่ตรงพื้นที่ตรงไหนครับที่เราใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบบริหารจัดการ

0: การที่9ซึ่งเป็นการจัดการน้ำชุมชนเราเรียกว่าการบริหารการจัดการน้ำชุมชนนะครับซึ่งชุมชนจะเป็นคนออกแบบเองอะไรเองหมดนะครับเราก่อนที่เราจะออกแบบร่วมกับชุมชนใช้ภูมิปัญญาเนี่ยเราก็จะมีการสำรวจแหล่งน้ำเส้นทางน้ำทิศทางน้ำนะครับอันนี้คือข้อที่สำคัญว่าในพื้นที่ของเรานั้นในระดับตำบลมีพื้นที่แหล่งน้ำกี่จุดน้ำเป็นยังไงตื้นเขินหรือว่ามีการขุดลอกหรือมีการดึงมาใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่อันนี้เราทำเป็นข้อมูลอะไรนะครับเรียกว่าข้อมูลแหล่งน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำหลักห้วยเสนงซึ่งพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2558นะครับ5859เนี่ยเราก็ได้สำรวจเสร็จทีนี้เราก็ได้รับงบประมาณลงมาจากกรมทรัพยากรน้ำภาค5นะครับโคราชอันนี้ก็เป็นการขุดลอกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็โดยการออกแบบและความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็การสนับสนุนของสถาบันสารสนเทศการจัดการน้ำนะครับหรือเรียกว่าสสน.นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการหนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงให้ตอนให้ชุมชนได้รู้เก็บน้ำได้ซึ่งหลักการของการบริหารการจัดการเรื่องน้ำนะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องน้ำดื่มเป็นอันดับแรกนะครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่เราก็จะมีแหล่งผลิตน้ำดื่มแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรก็น้ำอุปโภคบริโภคน้ำทั่วไปนะครับเราสำรองน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำแต่ว่าปีนี้นะครับลำบากนิดหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะนี่อากาศนะครับถ้าโดยพื้นที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยปกติถ้าอากาศไม่เปลี่ยนแปลงป่านนี้แหล่งน้ำทุกแหล่งน้ำไม่ว่าแก้มลิงห้วยหนองคลองหรือบึงอะไรต่างๆหรือน้ำในนาอะไรต่างๆจะเต็มแต่ปีนี้น้ำยังไม่มีเลยครับในนาแม้แต่น้ำในนายังไม่มีที่มันเห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเกษตรของเราอยู่พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะที่ก็คาดว่าถ้าเลยจากวันที่20กันยาไปแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่มีน้ำเนี่ยข้าวก็คงจะไม่แตกรวงนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของเกษตรกรอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าดีแต่ว่าเราก็ยังมีพื้นที่ที่เราได้ขุดลอกนะครับพื้นที่ประมาณ20ไร่30ไร่ที่มีอยู่ก็บรรเทาได้นะครับช่วงนี้ก็พี่น้องก็สูบน้ำขึ้นไปใส่นาอยู่ครับก็พอได้แต่ว่าก็ไม่เต็มที่นะครับเป็นน้ำฝน
1: ครับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือการปลูกผักเสริมพลังชีวิตในบ้านแสงตะวันนี้นะครับทำไมครับทำไมถึงเลือกทำสิ่งนี้ในการนำมาใช้เป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มกันครับ
0: เรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจจากที่ว่าเราได้คำนึงถึงว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับว่าเมื่อเราจัดการน้ำได้บริหารน้ำเป็นเก็บน้ำได้ใช้น้ำเป็นอันนี้คือเป็นข้อหลักของเราเลยที่เราจะต้องคิดในเรื่องนี้ดังนั้นเราจึงจัดบริหารการจัดการเรื่องพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะครับที่มีอยู่โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรต่างๆตอนนี้โดยการจัดเป็นกลุ่มนะครับชื่อวิสาหกิจชุมชนปลูกผักเสริมพลังชีวิตบ้านแสงตะวันนะครับ
1: ครับ
0: ตัวนี้ขึ้นมาเรามีขึ้นมาเราก็บอกว่าเราเน้นถึงเรื่องอินทรีย์ครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของผลกระทบจากพี่น้องคือต้นทุนการผลิตเมื่อเราปลูกผักแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับเราก็เลยว่าหันมาคิดเองนะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ20รายนะครับแล้วภายในหมู่บ้านด้วยก็รวมประมาณ 30-40 รายนะครับอันนี้ในหมู่บ้านเนื่องจากระบบน้ำเราในหมู่บ้านเรามันมีทั้งน้ำประปาภูมิภาคแล้วก็น้ำประปาหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คือเราจัดการเรื่องระบบน้ำ2ระบบนี้ให้ได้โดยที่ว่าน้ำไม่ได้ขาดนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นน้ำที่ถูกโดยที่เป็นน้ำดิบจากหมู่บ้านน้ำที่ใสน้ำที่สะอาดเราไม่ได้กรองแล้วจ่ายให้พี่น้องชาวบ้านได้ใช้โดยตรงนะครับก็ใช้ปลูกผักปลูกอะไรต่างๆส่วนน้ำที่จะใช้ดื่มกินหรือน้ำอะไรต่างๆนี่ก็เป็นน้ำจากประปาภูมิภาคนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญพอเรามาทำตรงนี้เสร็จเราก็คำนึงถึงว่าความปลอดภัยนั้นมันต้องคำนึงถึงเรื่องหนึ่งไม่มีสารเคมีนะครับซึ่งมันจะเป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็กับตัวเราด้วยกับสุขภาพของคนด้วยเราคำนึงดังนั้นเราจะมีกฎระเบียบเรื่องว่าในแปลงเรานั้นจะไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับใช้ปุ๋ยหมักจากพี่น้องก็ตั้งแต่ปี62ขึ้นมานะครับมาถึงปีนี้ก็หลายปีอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็พี่น้องก็ตระหนักแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่าใช่นี่คือทางเลือกของเราดังนั้นการผลกระทบที่มีอากาศร้อนเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาหน้าแล้งเนี่ยเราจะปลูกผักไม่ค่อยขึ้นเพราะอากาศมันร้อนจัดแต่เราไปยืนอยู่กลางแดดเฉยๆเนี่ยไม่ถึง10นาทีเราต้องวิ่งเข้าร่ม
1: ครับ
0: มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงหาวิธีการนะครับหาวิธีการหนึ่ง

0: ก็คือเราปลูกในแปลงเราจะปลูกต้นไม้ด้วยครับ
1: ครับ
0: ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกกล้วยเสริมแล้วเราก็จะปลูกผักข้างล่างเพื่อให้ช่วยบังแดดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราคิดค้นหานะครับ
1: ครับ
0: กับนวัตกรรมคือแปลงปกติเราจะปลูกลงดินธรรมดาเราก็จะยกแปลงขึ้นมาเป็นระบบร่องนะครับไม่ใช่ร่องติดดินเราก็ทำเป็นร่องขึ้นยกขึ้นมานะครับเราก็ปรุงดินแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเรามีประมาณ60ไร่เนี่ยเราก็ไปกวาดใบไม้จากป่าชุมชนเอามาทำปุ๋ยหมักนะครับอันนี้มันก็ได้ประโยชน์ไปในส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการปัจจุบันก็ยังปลูกอยู่เรื่อยๆอยู่ครับ
1: คร
0: ับปลูกตามพืชตามฤดูกาลแล้วก็ปลูกตามเมนูสั่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจัดการเรื่องระบบน้ำเมื่อจัดการระบบน้ำได้เราก็ต้องมีความมั่นคงทางอาหารต้องคำนึงถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นตัวอย่าง
1: ครับนอกจากภูมิปัญญาชุมชนแล้วนะครับมีการวางแผนรับมือระยะยาวยังไงต่อไปฮะแล้วก็ทางกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยหนุนหรือว่าเสริมในจุดไหนบ้างครับท่านฮะ
0: คือ เราเองก็ได้วางแผนร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: โดยทางกรมลดโลกร้อนเองขอเรียกว่ากรมลดโลกร้อนแล้วกันนะครับมันง่ายแล้วก็เข้ามาร่วมนะครับก็ร่วมคิดร่วมทำแต่วิธีการออกแบบหรือวิธีการกำหนดก็คือชุมชนจะต้องเป็นคนกำหนดเองนะครับจากระดับการพัฒนามา10กว่าปีหรือ20เกือบ20กว่าปีนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยเราก็คิดแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบมีชีวิตก็คือ1ในแต่ละพื้นที่มีความถนัดแล้วมีความเรียกว่ามีภูมิปัญญาที่อยู่เนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นของหมู่บ้านแสงตะวันนะครับชุมชนบ้านแสงตะวันเนี่ยก็จะมีความเรื่องการจัดการเรื่องระบบน้ำนะครับกับระบบการปลูกพืชปลอดภัยนะครับถ้าส่วนด้านบนนั้นก็จะเป็นเครือข่ายของการจัดการเรื่องป่าชุมชนนะครับเราคิดว่าเรื่องป่าเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็เรื่องอาหารเพราะป่าเองเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วทุกคนก็จะพูดกันว่าป่าเนี่ยมันเหมือนตู้เย็นเคลื่อนที่นะครับก็หาเห็ดอะไรต่างๆเนี่ยหน่อมงหน่อไม้อะไรต่างๆอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลต่อไปในระยะยาวแล้วก็เราต้องคำนึงถึงการฟื้นฟูด้วยโดยที่หนึ่งเรามีกฎระเบียบร่วมกันว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรที่ว่าไม่ใช่ให้ทำลายอย่างเดียวเราทำยังไงเราจะคืนให้ป่าเช่นหนึ่งการปลูกป่าเสริมทุกปีนะครับเราก็จะมีแปลงเยาวชนโกนเชอร์คำว่าโกนเชอร์นี่ก็คือลูกกล้าไม้อะครับเยาวชนกล้าไม้เฉพาะกล้าไม้ทุกปีอันนี้ก็คือกล้าไม้ต่างๆที่เหลือเราก็แจกจ่ายไปตามชุมชนที่เหลือเราก็จะปลูกเป็นพื้นที่สาธารณะเสริมนั่นคือการเสริมนะครับ กับการปลูกไผ่ไผ่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ทนแล้งนะครับแล้วก็ช่วยกันตะลิ่งไม่ให้พังได้อย่างดีนะครับเราปลูกไผ่ตามริมตะลิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะส่งเสริมระยะยาวแล้วก็ที่ระวังแผนไว้คือว่าในเรื่องของระบบน้ำการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยบางทีถ้าชุมชนไม่ได้ลงมือทำเองเห็นรู้ดูแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำก็จะไม่เข้าใจครับว่าเรื่องระบบการจัดการน้ำเนี่ยชุมชนมันมีความสำคัญอย่างไรซึ่งปัจจุบันนั้นเรายังเขตตำบลโคโคเองเนี่ยมันมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตของชนประธานนะครับเรียกว่าชนประธานถึงแต่หมู่บ้านผมเนี่ยชนประธานจะไม่ถึงไม่ทั่วถึงนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็คือว่าการจะเกิดการแย่งน้ำอย่างปีนี้น้ำยังไม่มีน้ำเข้าในอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่แล้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขอน้ำปล่อยมาตามชนประธานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเพราะว่าหนึ่งเราต้องแบ่งให้เรื่องการทำประปาภูมิภาคด้วยถ้าปล่อยน้ำออกมาให้เกษตรกรประปาภูมิภาคเมืองก็จะไม่มีน้ำที่จะผลิตเพราะตอนนี้เสี่ยงนะครับเสี่ยงที่จะแล้งเพราะว่าเราเหลือเวลาอีกประมาณ50กว่าวันนะครับที่จะพ้นฤดูฝนไปแล้วอันนี้ก็

0: ครับเรื่องประเด็นที่หนึ่งเนาะผมบอกเลยว่าสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดินน้ำป่าถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการแล้วก็วางแผนการจัดการด้วยตัวเองนะครับก็จะมีคนอื่นมาจัดการให้นะครับอย่างปัญหาของที่ทุกวันเนี่ยป่าชุมชนถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาจัดการมาบริหารการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการเป็นพื้นที่ทิ้งขยะของชุมชนไปน
1: ี
0: ่คือประเด็นหนึ่งเพราะฉะนั้นการทิ้งขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับกับขยะเราจะมีวิธีการจัดการขยะอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นคำถามหนึ่งนะครับที่เราจะต้องจัดการเรื่องขยะจากล้นโลกก็มันสร้างมลภาวะด้วยนะครับตรงนี้ก็มันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับที่ทุกคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องจัดการเรื่องนี้อย่างชุมชนของบ้านแสงตะวันเราเนี่ยเราก็มีการใช้ต้นไม้เนี่ยเผาถ่านส่วนขยะที่เหลือเนี่ยเราก็จะเอาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงนะครับในบางส่วนโดยที่เราไม่ได้ทิ้งเรื่อยราดนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่จัดการก็จะมีคนอื่นมาจัดการให้เรานะครับน
1: ี่
0: ก็คือสิ่งแวดล้อมธรรมชาติดินน้ำป่าน้ำแหล่งน้ำต่างๆนะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเราไม่เขียนแผนการจัดการน้ำเขียนระบบน้ำที่มันเป็นซึ่งทุกวันมันมีสธนช.นะครับงานจัดการน้ำแห่งชาติก็มีอยู่แล้วมีไทยวอเตอร์แพลนไทยต่างๆมีแผนเพราะฉะนั้นท้องถิ่นเองต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะของบประมาณไปเนี่ยเราต้องมีแผนการจัดการว่า1วางแผนเอาไว้ว่าปีนี้จะทำตรงไหนแหล่งน้ำซึ่งในอนาคตปีนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าบางพื้นที่ฝนตกหนักก็หนักก็ท่วมไปเลย
1: ครับ
0: บางพื้นที่แล้งก็แล้งไปเลยนี่สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องชุมชนใดไม่ตระหนักถึงแหล่งน้ำที่เรามีอยู่จะเก็บน้ำอย่างไรจะบริหารการจัดการน้ำดึงน้ำขึ้นมาใช้อย่างไรโดยใช้พลังงานทดแทนนะครับทุกวันโซล่าเซลล์อะไรต่างๆก็ถูกลงนะครับเราต้องคิดถึงเรื่องนี
1: ้
0: ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าพื้นที่ที่เรามีสามารถที่จะเก็บน้ำได้เราต้องเสนอโครงการที่คุ้มที่เก็บเราเก็บน้ำได้เก็บอย่างไรน้ำเข้าอย่างไรน้ำออกอย่างไรน้ำหลากอะไรอย่างไรซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ที่เยอะนะครับที่ต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่ว่าพี่น้องที่อยู่ข้างบนดอยหรือบนอะไรต่างๆนะครับถ้าเราไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ดินสไลด์ก็จะตามมา
1: ครับ
0: แล้วก็ปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วก็จะตามมาโดยที่เราไม่ได้มีเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะพูดแล้วเราไม่เห็นแต่ปัจจุบันนั้นเนื่องจากโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยเรามองเห็นกันได้ชัดว่าเกิดขึ้นที่ใต้เหนือก็สัมผัสได
1: ้
0: เกิดขึ้นที่เหนืออีสานก็สัมผัสได้สิ่งเหล่านี้มันจะเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราในโลกนี้หรือในประเทศไทยเราไม่ตระหนักถึงเรื่องภัยพิบัติของธรรมชาติเราจะทำลายธรรมชาติอย่างเดียวโดยที่เราไม่ฟื้นฟูธรรมชาติให้เร็วที่สุดมันก็จะมีผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นผมขอฝากนะครับเรื่องนี้ไว้กับชุมชนว่าแต่ละพื้นที่แต่ละอะไรต่างๆนะครับให้เราตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้รีบตระหนักนะครับว่าภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นกับชุมชนเราได้ทุกที่นะครับไม่ว่าแล้งจัดฝนตกน้ำท่วมดินสไลด์เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองเมื่อเราอยู่กับชุมชนหนึ่งเรารู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับผมจะฝากพี่น้องที่ฟังรายการอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรสนใจอยากจะมาดูหรือศึกษาดูงานอะไรต่างๆที่บ้านแสงตะวันนะครับ
1: อำ
0: เภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ยินดีนะครับ
1: ต้อน
0: รับเรื่องการจัดการน้ำชุมชนครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณท่านมากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณชุมพรเรืองสิริอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านดีเด่นนะครับก
1: ับ
2: ประเด็นบ้านแสงตะวันต้นแบบบริหารจัดการน้ำผักชุมชนยุคโลกเดือดเครือข่ายลุ่มน้ำห้วยเสน่ห์นะครับ
1: ครับ
2: พักสักครู่ครับ
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงยื้อหรือหยุดเมื่อ

0: ุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
2: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: เธอวันนึงเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
5: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
7: ช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันวันนี้นะครับติดตามครับเรื่องของงานเทศกาลลังศาสตร์ลองกอง
8: ครับ
7: หวานนะครับและสินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ประจำปี2569นะครับงานนี้แหมคนชอบกินลังศาสตร์ชอบกินลองกองเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับและแถมมีสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะในงานนะครับไฮไลท์อะไรในงานเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านนันทนีติดใจประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้จัดรายการหมุนตามวันทั้ง2ท่านนะคะคุณทรงพลนะคะ
8: ใช่ครับคุณทรงพลกับณัฐพงศ์ครับ
9: สวัสดีคุณทรงพลแล้วก็คุณณัฐพลค่ะ
7: ครับ
8: ท่านครับพูดถึงในเรื่องของงานเทศกาลลางศาสตร์ลองกองหวานแล้วก็สินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ในปีนี้นะครับ2569ที่มาที่ไปของการจัดงานนี้เป็นมายังไงครับแล้วก็จัดขึ้นในช่วงไหนครับ
9: งานลางศาสตร์ลองกองหวานของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนนะคะว่าจริงๆปีนี้จัดเป็นปีที่40แล้วค่ะ
7: ครับ
9: นะจะติดต่อกันมาเป็นปีที่40ด้วยเพราะว่าอุตรดิตถ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองภูเขากินได้พอหมดหน้าทุเรียนเนี่ยนะคะทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยหมดฤดูกาลของทุเรียนไปก็จะมาต่อลองกองทันทีแทบจะเรียกได้ว่าใน1ปีเนี่ยผลไม้ไม่ขาดฤดูกาลเลยแต่ละฤดูกาลเนี่ยต่อกันมาเลยไม่มีการหยุดพักกันเลยค่ะคุณณัฐพงศ์คุณทรงพลคะ
7: ครับงานนี้มีความพิเศษยังไงครับ
9: ของเรานี่นะคะจัดงานตั้งแต่วันที่18ถึง27กันยายน10วัน10คืนนะคะจะได้ชมได้ช็อปได้ชิมลังศาสตร์แล้วก็ลองกองหวานสุดยอดของมหกรรมสินค้ายิ่งใหญ่ประจำปีซึ่งก็ถือได้ว่าปีนี้ก็จัดยิ่งใหญ่จริงๆจัดยิ่งใหญ่มาทุกปีเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยค่ะผลผลิตของลองกองของเราเนี่ยก็จะออกประมาณช่วงกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนแต่ว่าจะออกมากที่สุดก็คือเดือนนี้แหละค่ะเดือนกันยายนนี่แหละเราก็เลยเอาเดือนนี้เป็นเดือนของการจัดงานเทศกาลลังศาสตร์แล้วก็ลองกองหวานเนี่ยเป็นประจำทุกปีด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนะคะพื้นที่ที่ปลูกลองกองในประมาณ 35,000 กว่าไร่เนี่ยนะคะให้ผลผลิตกว่า 30,000 กว่าไร่ค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกลองกองมากที่สุดเลยนะคะ
7: ครับ
9: มากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอลับแลแล้วก็อำเภอเมืองโดยเฉพาะลับแลอำเภอเดียวเนี่ยคิดเป็น 78% ของพื้นที่อ่ะค่ะ
7: ครับ
9: ตอนนี้ออกเยอะมากมองไปทางไหนนี่จะเห็นภูเขากินได้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเหลืองอร่ามไปด้วยลองกองเลยค่ะ
8: ครับครับแนวทางของท่านผู้ว่าครับมีการมองในการสนับสนุนหรือว่าการต่อยอดลางศาสตร์ลองกองเนี่ยลองกองเนี่ยยังไงครับท่านปชส.ครับ
9: ในแนวทางของท่านผู้ว่าสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยปลูกลองกองในพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่พอขายนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้พาณิชย์จังหวัดนะคะได้

0: นำรองกองออกไปสู่พี่น้องประชาชนที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะท่านบอกว่านโยบายของท่านผู้ว่านี่คือต้องนำผลไม้ของเราออกไปนอกพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทานพร้อมๆกันกับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหนึ่งก็คือถ้าหากว่าใครจะมาในพื้นที่ก็สามารถที่จะมาทานได้เพราะว่าแหล่งผลิตรองกองใหญ่อยู่ลับแลแล้วเราจะมีตลาดหัวดงเป็นตลาดค้าผลไม้ใหญ่ที่สุดนะคะอยู่ที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าใครผ่านมาที่ในตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ถนนหลงหลินที่จะเป็นตลาดผลไม้ใกล้ๆกับสารกลางจังหวัดเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะมีแผงขายผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งรองกองนี่ถ้าคุณณัฐพลกับคุณทรงพลมาเห็นนะหรือว่าที่มาตอนนี้จะตะลึงกับผลไม้ที่ชาวบ้านเอาลงมาจากภูเขาอะนะคะเป็นตะกร้าตะกร้าเนี่ย
1: ร
0: องกองเต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากค่ะแล้วท่านผู้ว่าก็เลยบอกว่าอยากจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวไทยได้ชิมรังสาดแล้วก็รองกองรสชาติของอุตรดิตถ์เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าของเราปลูกบนเขาปลูกบนเขาด้วยสภาพอุณหภูมิแล้วก็สภาพภูมิอากาศเนี่ยค่อนข้างจะดีทำให้รองกองของเราเนี่ยหวานรสจะกลมกล่อมแล้วก็ละมุนแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะท่านผู้ว่าก็เลยอยากให้ที่อื่นได้ชิมก็ให้พาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้ประสานกับจังหวัดอื่นๆนำผลผลิตรองกองของเราเนี่ยออกไปจำหน่ายที่จังหวัดอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับแหมหวานกลมกล่อมละมุนนะฮะสำหรับรางสาดและรองกองหวานของอุตรดิตถ์เป็นเอกลักษณ์เลยนะฮะแล้วกิจกรรมในงานนะครับมีไฮไลท์อะไรที่ห้ามพลาดบ้างฮะท่านฮะ
0: ที่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะมีการประกวดรางสาดจะมีการประกวดรองกองประกวดกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงามที่เป็นไฮไลท์สุดๆในงานเลยก็คือจะมีการแข่งขันยำรางสาดรองกองลีลานะคะก็คือไม่ใช่การยำธรรมดาการยำนี่คือเขาจะต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแบบสีสันสวยงามจะต้องมีดนตรีประกอบด้วยแล้วก็จะต้องมีลีลาการเต้นการยำโยกย้ายสายสะโพกไปตามเสียงเพลงเนี่ยถือว่ามันเป็นลีลาที่สนุกสนานมากนะคะมันก็เป็นไฮไลท์ของงานรักษานี่ยำได้รองกองก็ยำได้ค
2: ่
0: ะ
2: ครับแบบมีลีลาแล้วได้ชิมไหมครับแหมพอลีลาเยอะอร่อยไหมฮะ
0: ชิมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าก็ชิมแล้วก็วันนี้ท่านผู้ว่าปีนี้ท่านผู้ว่าสันติท่านเป็นประธานเปิดงานของเราเนี่ยงานเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง27นะคะแต่ว่าเราจะเปิดงานกันวันที่19ช่วง6โมงเย็นนะคะแล้วก็จะมีการแข่งขันยำลีลาของรังสรรค์รองกองเนี่ยท่านผู้ว่าจะชิมเป็นประจำทุกปีแล้วก็ท่านก็จะร่วมไปยำด้วยนี่เป็นสีสันเป็นไฮไลท์ของงานเลยอยากให้มาชิมจริงๆค่ะ
1: ครับพูดถึงเกณฑ์ในการตัดสินครับสำหรับการยำลีลาครั้งนี้ครับมีเกณฑ์ไหนบ้างครับลีลาอย่างเดียวนำโด่งมาเนี่ยแต่รสชาติไม่อร่อยจะสามารถชนะได้ไหมครับ
0: คือตั้งแต่การคัดเลือกนะคะการคัดเลือกลารังสรรค์รองกองที่จะไปยำเนี่ยคือเขาก็จะดูด้วยว่าลักษณะของผลที่มายำอ่ะว่าจะมีผลใหญ่ขนาดไหนนะคะจะมีผลใหญ่ผลเล็กต่างกันแล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างเงี้ยนะคะทีมหนึ่งเนี่ยหลักเกณฑ์สำคัญคือทีมหนึ่งเขาจะประกวดกันเนี่ยจะหนึ่งทีมจะต้องมี3คนยำนี่ต้องมีส่วนประกอบของรังสาดหรือว่ารองกองก็เป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีการจัดแต่งโต๊ะบริเวณยำอะค่ะจัดแต่งจานจะต้องมีความสะอาดสวยงามน่ารับประทานไม่ใช่ยำไปแล้วคนท้องเสียไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะการแต่งจานอะไร
1: ครับก็เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างครับในส่วนของเชิงเศรษฐกิจกันบ้างครับในส่วนของราคาลองกองลังสาดในส่วนของอุตรดิตถ์ตอนนี้มีราคาตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ราคาอยู่ที่20นะคะ25ถึง35บาทราคาไม่แพงนะคะ
1: ครับ
0: ราคาผลผลิตเนี่ย25บาทถึง30บาทต่อกิโลกรัมแล้วแต่ช่อค่ะอย่างช่อใหญ่ๆนี่ก็จะประมาณกิโลกรัมละ35บาทส่วนมากเวลาพ่อค้าแม่ค้าขายเนี่ย3กิโลร้อยถูกมากค่ะ
2: ครับ
0: ถูกมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของดีนะทำไมขายถูกแล้วของไม่ดีไม่ใช่ค่ะ25ถึง35บาทเป็นช่อใหญ่ๆเลยถ้าผลร่วงก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12บาทเท่านั้นเองค่ะ
2: ครับรสชาติหวานกลมกล่อมละมุนนะฮะไปทานได้นะครับสำหรับเอกลักษณ์ของลังสาดแล้วก็รองกองหวานของอุตรดิตถ์นะฮะแม้ย้อนกลับไปแข่งขันตำลังสาดนะครับประกอบลีลาเนี่ยผมชอบจริงๆนะลีลาเขาก็มีการเต้นแล้วก็มีการแสดงประกอบที่เขาบอกว่าโอ้โหสร้างความคึกคืนในงานคนที่เข้าไปตำเนี่ย มีกำหนดไหมครับผู้ชายผู้หญิงหรือว่าอายุฮะ
0: เขาบอกว่าทีมหนึ่งสามคนก็ ไม่ได้กำหนดอายุนะคะเพราะว่าการประกวดเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะต้องเป็นซีเรียสหรือว่าเคร่งเครียดอะไรมากมายเราเน้นความสนุกสนานนะคะก็จะมีผู้หญิงมีผู้ชายแต่ว่าทีมหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่เกิน3คนนะคะก็แต่งตัวสีสันสวยงามนะคะดูการจัดจานดูความสะอาดแล้วก็ลักษณะของผลรองกองเนื้อรองกองต้องมีสภาพดีไม่มีตำหนิไม่มีโรคหรือว่าไม่มีแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค
0: แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลเนี่ยเป็นยังไงรสชาติของรองกองเป็นยังไงเนื้อจะต้องไม่เละผูจะต้องโตเท่าๆกันรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: นี่คือหลักเกณฑ์สำคัญ
1: ครับปีนี้จัดขึ้นที่ไหนครับพื้นที่ในการจัดงานมีการปรับเปลี่ยนไหมครับ
0: จัดที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักของจังหวัดอุตรดิตถ์ตรงกันข้ามกับสารกลางนี่เลยค่ะอยู่กลางใจเมืองเลยค่ะที่เดิมที่เราเคยจัดค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็เดินทางสะดวกด้วยนะ
2: ครับ
1: ง่ายด้วยนะครับ
0: สะดวกพรุ่งนี้จะมีแถลงข่าวนะคะ
1: ครับ
0: จะมีแถลงข่าวที่สวนรังสฤษดิ์ที่ตำบลฝายหลวงอำเภอลับแลก็จะเป็นแหล่งที่ปลูกรองกองใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีแถลงข่าวพรุ่งนี้9โมงเช้าแล้วก็วันที่19ก็จะมีการเปิดงานของเราเนี่ยถือได้ว่าจริงๆอำเภอลับแลที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยปลูกรองกองรังสาดเนี่ยมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
2: ครับ
0: การปลูกเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานบางคนคุณสมพลกับณัฐพลเนี่ยอาจจะแปลกใจเหมือนกันว่าบางทีไปซื้อแล้วเราจะต้องถามพ่อค้าแม่ค้าว่าอันนี้รองกองหรือว่าอันนี้รังสาดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ยินคำถามแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะเขาก็บอกว่าการที่จะดูจุดแรกๆเลยเนี่ยคือดูที่ผลนะคะผิวของลูกรองกองกับรังสัตว์จะต่างกันรังสัตว์ก็จะเป็นจะมีผิวเรียบกว่าสีก็จะซีดนะคะเปลือกจะบางในขณะรองกองเนี่ยผิวก็จะขรุขระลูกเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็ลูกเขาจะกลมๆนะคะผิวค่อนข้างด้านเวลาเราแกะรังสัตว์เนี่ยรังสัตว์ก็จะมียางนะแต่ว่ารองกองนี่จะไม่ค่อยมียางจะแกะง่ายแล้วก็จะล่อนนะคะก็คนก็จะนิยมทานรองกองมากกว่าแล้วก็รสชาติก็จะแตกต่างกันเนี่ยนะคะ
1: คร
0: องกองเขาจะหวานหวานนุ่มนุ่มกลมกล่อมแล้วมีกลิ่นหอมหอมนะกลิ่นหอมหอมนะคะรองกองแล้วก็ไม่มีรสสาบแต่ว่ารังสาดก็อาจจะมีอมเปรี้ยวนิดนิดแต่ว่าตอนนี้รังสาดเหลือน้อยแล้วนะคะ
1: คน
0: จะนิยมรองกองมากกว่าก็เป็นข้อสังเกตรองกองก็เม็ดจะเล็กค่ะบางกลีบจะแทบจะไม่มีเมล็ดเลยรองกองรังสาดก็จะมีลูกใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่จะเลือกทานรังสาดเนี่ยจะต้องเลือกที่เป็นลูกเล็กๆยาวๆไม่ต้องเลือกลูกถ้าเลือกลูกใหญ่เม็ดก็จะใหญ่ตามไปด้วยแบบนี้ค่ะก็เป็นข้อสังเกตถ้าหากว่าจะซื้อรองกองกับรังสาดลองเปรียบเทียบกันดู
2: ครับครับครับท้ายนี้ท่านมีอะไรฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับ
0: ช่วงนี้อาจจะมีฝนตกอะค่ะฝนตกฝนตกนิดนึงในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีผลกระทบกับผลไม้ของอุตรดิตถ์เท่าไหร่ถ้าฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีบ้างนะคะที่บางทีรองกองเวลาเขาได้รับฝนเนี่ยได้รับฝนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าผิวเขาจะแตกอะค่ะจะปรีแตกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นรองกองยิ้มรสชาติก็อาจจะจืดลงหน่อยไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เพราะว่าเขาได้รับน้ำฝนเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ฝนก็สองสามวันที่ผ่านมาฝนตกหนักนะคะแต่ว่าวันนี้ก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นรสชาติรองกองเนี่ยหวานเดี๋ยวทีมงานได้ชิมนะคะเดี๋ยวส่งไปให้ชิมนี่ไม่ใช่การติดสินบนนะแต่เดี๋ยวส่งไปให้ทานนะคะให้ทาน
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ของ
1: ดี
0: อุตรดิตถ์ของเราค่ะ
2: ครับ
0: เชิญมาเที่ยวนะคะ18-27กันยายนมาเลือกมาซื้อมาชิมมาช็อปกันแล้วตอนนี้ก็มีแคมเปญพิเศษนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ของเราจัดขึ้นคือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์จะมีกล่องใส่ผลไม้ให้ฟรีใครซื้อ10กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนไปรับกล่องได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะร่วมกับไปรษณีย์ไทยส่งฟรีด้วยมีกล่องฟรีด้วยนะคะ
1: ครับส่งเสริมการขายนะครับ
0: เชิญมาเที่ยวค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณนันทนีติดใจนะครับมาร่วมให้สัมภาษณ์กับรายการหมุนตามวานนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาร่วมพูดคุยกันอีกนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับครับเทศกาลรังสาดรองกองหวานและสินค้าโอท็อปอุตรดิตถ์ประจำปี2569นะครับ
1: ครับ
2: พาทุกท่านไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีนะครับจังหวัดนนทบุรีฮะเตรียมจัดพิธีบวงสรวง เจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพร

0: เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนนี้นะครับโดยผสานพลังแห่งความศรัทธาจากพุทธอิสลามคริสต์และพราหมณ์ร่วมประกอบศาสนพิธีตามหลักของแต่ละศาสนานะครับ18กันยายนฮะพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลามณมัสยิดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี19กันยายนพิธีบวงสรวงตามหลักศาสนาพราหมณ์ณศาลหลักเมืองและศาลสำคัญในจังหวัดนนทบุรีและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีวันที่20กันยายนพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรตามหลักศาสนาคริสต์ณโบสถ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
1: ครับ
0: ด้านคุณระวีวรรณแก้วเพียงเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็กล่าวครับว่าการจัดพิธีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนสร้างความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดนนทบุรีและเป็นโอกาสในการรวมพลังความร่วมมือจากทุกศาสนาและทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมฮะ
2: ครับไปพูดถึงอีกหนึ่งจังหวัดนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดน่านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยรุนแรงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลสถานการณ์ตอนนี้ก็มีการคลี่คลายลงไปเยอะแล้วนะครับยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูเยียวยานะครับซึ่งในส่วนของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับนั่นก็คือปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทนั่นเองซึ่งจะมีการโอนรอบแรกนะครับในวันพรุ่งนี้8กันยายน2569นะครับงบประมาณรวมอยู่ที่136ล้านบาทนั่นเองนะครับซึ่งทางร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับสำหรับจังหวัดน่านก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกสำหรับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนนะครับวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ 136 ล้าน 9 แสนบาทนะครับโดยทางปภ.เองนะครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินส่งไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาและก็ธนาคารเนี่ยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับผู้ที่มีการส่งมอบรายชื่อเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายน2569ตั้งแต่ช่วงเวลาตี 2เนี่ยคืออาจจะมีเงินเข้าบัญชีหลายๆคนแล้วนะครับไปจนถึง6โมงเช้าผู้ที่มีสิทธิ์ก็จะได้รับเงินรอบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบการรับเงินได้ที่บัญชีธนาคารออมสินหรือว่าบัญชีที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะครับสำหรับพื้นที่น่านกว่า15,215ครัวเรือนนะครับรับเกณฑ์เยียวยาอยู่ที่ 9,000 บาทสำหรับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันนะครับก็จะได้รับตรงนี้หรือว่าถูกน้ำท่วมขัง7วันก็จะได้รับ 9,000 บาทเป็นยอดเดียวเลยนะครับสำหรับการเยียวยาในครั้งนี้ส่วนประชาชนที่เกิดปัญหาอุทกภัยนะครับประสบอุทกภัยแล้วก็ยังไม่ได้รับในการยื่นความช่วยเหลือดังกล่าวนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะตอนนี้เข้าไปที่แอปทางรัฐหรือว่าไปที่หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ในการกำกับดูแลของท่านนะครับไปลงทะเบียนไปยื่นเอกสารต่างๆคือถ้าสมมติว่ามีเอกสารเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งได้หรือว่านำหลักฐานอื่นๆมาประกอบได้เพราะว่าในส่วนของทางภาครัฐเองก็มีการพูดแล้วว่าในเรื่องของเอกสารเนี่ยอาจจะมีการละเว้นให้นะมีการละเว้นให้ในบางส่วนเพราะว่าอย่างที่บอกการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วสำหรับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยใครเป็นคนอยู่หรือว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามนะครับในช่วงของตี 2 จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเงินเข้า 9,000 บาทนั่นเองนะครับ
0: นะสำหรับเยียวยาผู้ประสบภัยก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของเอกสารทางราชการสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีรูปความเสียหายมีทะเบียนบ้าน มีบัตรประชาชนเนี่ยไปแสดงต่อเจ้าพนักงานแต่ว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็บอกว่าน้ำท่วมทีนึงเนี่ยมันก็ไปหมดไอ้ทรัพย์สินที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ครั้นว่าจะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายภาพความเสียหายและไปยืนยันกับหน่วยราชการเนี่ยมันก็ยิ่งเคราะห์ซ้ำคำซัดให้กับราษฎรอีกเพราะโทรศัพท์มือถือก็ไปกับน้ำแล้วคุณณัฐพงษ
1: ์ใช
0: ่ดังนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานราชการรัฐเนี่ยถ้าสามารถช่วยเหลือประชาชนได
1: ้
0: แบบช่วยเหลือด้วยข้อมูลเนี่ย ที่หน่วยงานรัฐมี

0: แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้มันถูกต้องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ให้มันเกิดการรั่วไหลของเงินเนี่ยมันก็จะดีกว่าให้ภาระการพิสูจน์เนี่ยไปตกอยู่กับผู้ที่ประสบภัยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางและความคิดใหม
1: ่
0: ๆของราชการนะฮะส่วนแนวทางใหม่ๆของราชการมีอีกฮะคือจะปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เคยได้ยินไหมฮะ
1: กขค.ผมเคยได้ยินเคยมาสัมภาษณ์ในรายการเราด้วย
0: ใช่แล้วนะฮะคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าอำนาจหน้าที่เขาคือการกำกับดูแลให้การค้าเนี่ยมันเป็นธรรมนะฮะการควบรวมกิจการหรือการทุ่มตลาดหรืออะไรต่างๆในทางการค้าที่ทำให้คู่แข่งเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมหน่วยงานนี้เขากำกับดูแล
1: ครับ
0: เขาเป็นกรรมการนะฮะคุณสุภจีสุธรรมพานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็บอกว่าจะเดินหน้าปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับสู่ผู้กำกับดูแลเชิงรุกนะฮะคือปกติก็เป็นผู้กำกับดูแลอยู่แล้วแต่จะทำให้มันมีความรุกมากยิ่งขึ้นยังไงก
1: ็
0: คือปัจจุบันโลกฮะบริบทเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรฮะขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังไม่มีความสมดุลนะฮะผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วน 99.5 ของนิติบุคคลนะฮะแต่สร้างรายได้เพียงร้อยละ 34.8 นะฮะกระทรวงพาณิชย์ต้องปรับบทบาทของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ที่จะรอแก้ปัญหาเป็นผู้กำกับดูแลเชิงรุกต่อไปนะครับโดยใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล AI เพื่อมองปัญหาล่วงหน้าและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมสร้างกติกาที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาดแข่งขันอย่างเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรการการกำหนดระยะเวลาชำระเงินสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กการขอให้แพลตฟอร์มดิจิทัลชะลอการขึ้นค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนการจัดการปัญหานอมินีอย่างเข้มข้นพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมทั่วถึงและทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับและยังบอกว่าการปรับบทบาทของกขค.ครั้งนี้จะเปลี่ยนจากการคุ้มครองธุรกิจจากการแข่งขันมาเป็นการคุ้มครองโอกาสในการแข่งขันเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกขนาดเข้าถึงตลาดแล้วก็เติบโตและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมนะฮะ
1: ครับ
0: พูดถึงกขค.ผลงานเขาหรือว่าเอาที่เห็นเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของโรงมะพร้าวจีนจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละกขค.เขาเข้าไปดูว่านอมินีไหมอะไรพวกนี้นะครับ
1: นะครับก็เป็นการเชิงรุกนะครับการดำเนินการเชิงรุกของทางฝั่งกระทรวงพาณิชย์นะครับส่วนอีกหนึ่งพื้นที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสำคัญจับตามองอยู่นะครับสำหรับการปราบอาชญากรรมออนไลน์น
0: ะ
1: ครับในพื้นที่ชายแดนที่เราก็มีการนำเสนอกันไปอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับแม่สอดจังหวัดตากนะครับในส่วนนี้เองทางกรมศุลกากรนะครับก็มีการเดินหน้าสกัดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าสารตั้งต้นยาเสพติดนะครับที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนแม่สอดนั่นเองนะครับซึ่งคุณพันทองลอยกุลนันท์ครับอธิบดีกรมศุลกากรนะครับก็วันนี้มีการเป็นประธานในพิธีการทำลายในส่วนของสารตั้งต้นยาเสพติดนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ในพื้นที่ของด่านศุลกากรแม่สอดนะครับแต่ว่ามีการนำมาทำลายกันนะครับแล้วก็มีการส่งมอบอุปกรณ์นะครับในการรับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เนี่ยที่จะช่วยให้ในพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุการณ์ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยขัดข้องหรือว่าสัญญาณไม่แรงนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารและก็ประสานงานด้านการปฏิบัติราชการได้ดียิ่งขึ้นนะครับในพื้นที่ของชายแดนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชายแดนแม่สอดนี่แหละที่จะเอาไปใช้กันนะครับเพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันก็คือจะเป็นปัญหาในเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่ไปทำงานฝั่งเมียวดีแม่สอดนะครับที่เป็นชายแดนกันระหว่างไทยเมียนมานะครับตรงนี้ก็จะมีการส่งมอบกันไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงในเรื่องของการปราบปรามนะครับสารตั้งต้นที่เป็นสารนำมาผลิตยาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับในส่วนของการดำเนินงานของทางกรมศุลกากรเองก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดด่านชายแดนนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็มีการลักลอบสำหรับการขนยาเสพติดนะครับตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการเชิงรุกนะครับมีการนำสารตั้งต้นต่างๆเนี่ยมาทำลายนะครับแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยการนำ Starlink จากทางบริษัทอัคคีปาการนี่แหละมาช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของพื้นที่ชายแดน

0: ให้จัดการเรื่องนี้ได้อย่างเด็ดขาดและก็รัดกุมต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับมาดูเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะส่วนเดือนหน้าเนี่ยเตรียมลุ้นนะครับไม่ต้องเดือนหน้านะฮะ8กันยายน
0: ครับ
1: ก็จะมีความชัดเจนกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกอันนึงฮะไทยเที่ยวไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัสเมื่อก่อนคือเราเที่ยวด้วยกันใช่ไหม
0: ใช
1: ่อันนี้ไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลฮะบอกว่าความคืบหน้าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศผ่านไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่8กันยายนนี้นะครับก็วันนี้ไหม
0: พรุ่งนี้น่าจะเข้าครม.ก่อน
1: ใช่นะฮะหลังจากได้หารือร่วมกันแล้วนะครับกับคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะข้อที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางแฟลตเรทหรือว่าอัตราคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้โรงแรมฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นนะฮะกระทรวงก็ยังคงดำเนินรูปแบบโครงการแบบร่วมจ่ายนะครับสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับเนื่องจากเชื่อว่ารูปแบบนี้จะกระตุ้นให้ประชาชนนำเงินส่วนตัวมาสมทบเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจพูดง่ายๆก็เหมือนเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนไปเป็นจองโรงแรมแล้วก็ท่องเที่ยวนั่นเองนะฮะส่วนโคเพย์เมนต์เนี่ยร่วมจ่ายเท่าไหร
0: ่
1: 60 40ไหมหรือมากกว่านั้น
0: รอความชัดเจน
1: พรุ่งนี้นะฮะเอาเงินจากไหนฮะพ
0: ร
1: ก.กู้เงิน 400 ล้านครับนะ
0: เป็นการเยียวยาได้อยู่นะเป็นการเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำมันขึ้นสูงขึ้น
1: โรงแรมอ่ะนะแต่ว่าต้องมีมาตรการจูงใจพอสมควรนะเพราะว่าคนไปเที่ยวเนี่ยใช้เงินเยอะนะฮะไม่ได้ไปจองโรงแรมอย่างเดียวนะครับค่าเดินทางอีก
0: ค
1: ่าน้ำมันอีกค่าเสียเวลาอีกมันต้องให้ครบทุกด้านนะฮะเห็นว่าจะมีการอะไรเพิ่มสิทธิอะไรต่างๆไหม
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับค่าน้ำมันอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
0: พรุ่งนี้น่าจะชัดเจน
1: ชัดเจน
0: นะครับสำหรับไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของหมุนตามวันในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับของคุณสมพลแล้วก็ผมเนี่ยเจอกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับติดตามกันได้นะครับบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่6การตั้งตนชอบหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน50วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
5: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ

0: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันนี้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz นะครับแล้วก็ AM ด้วยนะครับวันนี้ฟังกันแบบคึกคักเลยทีเดียววันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับแล้วก็หลายๆคนบอกเริ่มต้นการทำงานด้วยคุณเมย์มาแล้วนะครับทักทายมาสวัสดีค่ะผ่านทาง TikTok เลยวันนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับรอติดตามฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมพูดคุยทักทายนะครับหรือว่าส่งข้อความมาต่างๆเนี่ยได้เลยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ Facebook ของเราครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับน้องมุกวันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับทักทายมาใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวครับเพิ่มเติมมาได้เลยคุณสุวิทย์โสมนัสครับอยู่หลังไมค์วันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับหลายคนที่หยุดพักผ่อนไปเป็นช่วงต้นเดือนด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อาจจะไปพักผ่อนมาแล้วก็วันนี้เริ่มต้นการทำงานด้วยดังนั้นครับขอให้เป็นวันเริ่มต้นการทำงานที่1เลยแฮปปี้มีความสุขนะครับแล้วก็การงานต่างๆที่บางทีแล้วอาจจะแบบอุ๊ยวันนี้งานยุ่งมากเพราะว่าเป็นวันจันทร์ด้วยแต่ช่วงนี้พอได้ยินเสียงคุณบอลปั๊บเนี่ยเก็บข้าวเก็บของกำลังเตรียมกลับบ้านด้วยนะฮะขอให้สนุกสนานนะครับกับเรื่องราวของการติดตามรายการนะครับวันนี้หลังไมค์ของเราครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นครับอยู่ที่เบอร์022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769721ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้สวัสดีอัมซ่าหามาเล่าด้วยนะครับทาง FM 92.5 MHz ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับต้องบอกว่าคึกคักเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือเรียกว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สามารถที่จะส่งมาบอกกล่าวกันได้ตอนนี้เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับก็สามารถที่จะรายงานตัวมาได้ครับตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็มีการรายงานเรื่องสภาพอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของฝนฟ้ามาด้วยดังนั้นครับวันนี้พื้นที่ไหนฝนตกก็บอกมาด้วยแต่สถานีของเราวันนี้มองไปนอกห้องจัดรายการสักนิดนึงชะงกหน้าไปดูโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยนะครับที่แถวๆวิภาวดีรังสิตครับดินแดงนะครับสนามเป้ารวมถึงบางเขนวันนี้รายงานตัวมาบอกว่า

แดดแรงครับคุณบอลฝนไม่ตกนะครับรวมถึงการเดินทางเข้าเมืองด้วยแต่บอกรถติดด้วยนะครับดังนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าใครที่ฟังรายการอยู่นะครับบอกได้เลยว่ามีความสุขนะครับกับทุกเรื่องราวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่แน่นอนวันนี้หลายๆท่านเลยนะครับคงได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวของการพิจารณาเรื่องงบด้วยนะครับปี70เดี๋ยววันนี้จำนำมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกย้ำเตือนเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ติดตามอยู่นะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่บอกได้เลยว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกไม่กังวล เรื่องราวของการอภิปรายงบประมาณปี70ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดครับก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อคืนนี้นะครับท่านจะเตรียมเดินทางไปที่นอร์เวย์ในคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลครับให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นวันนี้มีหลายเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านกำลังติดตามอยู่เรื่องของการพิจารณาการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยวันนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าตั้งใจครับจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำครับเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์ครับพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่อาจจะใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามนะครับแล้วก็ประสานงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงนะครับแล้วก็ตอบทุกๆข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงเรื่องของการปรับเรื่องของการสื่อสารของรัฐบาลตามข้อซักถามนะฮะของพี่น้องสื่อมวลชนด้วยท่านนายกตอบครับบอกว่าหลังจากรัฐบาลทำงานมาครบนะฮะประมาณสักครึ่งปีต้องบอกว่าก็มีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือเรื่องของการปรับแนวทางการสื่อสารใหม่นะครับโดยจะเน้นเปิดพื้นที่นะครับให้รัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยสื่อสารนะครับภารกิจแล้วก็ผลการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะฮะการทำงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็จะมาเรียกว่าพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเสนอข้อมูลต่างๆเรื่องของการดำเนินงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามได้รับทราบกันในแต่ละสัปดาห์อันนี้น่าสนใจมากอย่างที่มันบอกนะฮะว่าเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมก่อนที่เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่5กันยายนเนี่ยก็มีรายการคุยกับครม.อนุทินโอ้โหคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรตติ้งกระฉูดเลยนะฮะต้องบอกว่าท่านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ตอบในหลายๆประเด็นครับที่พี่น้องประชาชนก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับท่านก็เคลียร์ทุกๆประเด็นแล้วหลายๆคนก็ได้มีโอกาสชมรายการพร้อมกันด้วยทาง NBT ก็บอกว่าโอ้รายการก็เรียกว่าให้ประโยชน์นะครับแล้วก็เรียกว่าตอบทุกคำถามนะฮะของพี่น้องประชาชนได้เคลียร์เลยทีเดียวดังนั้นครับก็จะมีอีกหลายๆท่านเลยรัฐมนตรีก็จะมานั่งนั่นแหละนะฮะแล้วก็พูดคุยสื่อสารนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุยกับครม.อนุทินสำหรับคิวการออกอากาศรายการของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่มีกำหนดอย่างเป็นทางการเพราะภารกิจท่านถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูเยอะจริงๆแล้วก็แน่นจริงๆนะครับคิวของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานหนักนะฮะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าท่านทำงานหนักมากๆจริงๆท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลมาดูอีกเรื่องนึงครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่หลายๆคนติดตามเรื่องราวของบทบาทโฆษกรัฐบาลก็อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังอ่ะนะครับก็จะเน้นสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลเนี่ยแก่พี่น้องประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองนะฮะท่านนายกบอกว่าไปตอบโต้ทางการเมืองเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แต่เน้นการสื่อสารมากกว่าแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นี่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นเรื่องนี้มากกว่าพูดคุยแล้วก็ชี้แจงข้อมูลต่างๆซึ่งก็บอกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะหากมีข้อสงสัย

การปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีท่านนายกรัฐมนตรีบอกไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนข้อนี้นะครับแล้วก็ท่านเดินทางเข้าสู่การประชุมสภานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็ให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณจรินานะครับส่งเข้ามาแล้วก็คุณจรินีใช่ไหมฮะคุณจรินีด้วยนะครับจากที่ไหนยังไม่ได้บอกพี่กัดมาแต่ส่งสติกเกอร์มาแล้วล่ะเห็นเป็นช่อดอกไม้นะครับช่อใหญ่เลยในเพจ Facebook ของเรานะครับก็ส่งมาแล้วนะครับแหมน่ารักมากๆเลยทีเดียวคุณสุวรรณทาจากปากช่องครับคุณบอลบอกฝนคลึ้มมาเลยทีเดียวนะครับแต่รับฟังวิทยุได้ชัดเจนนะครับขอบคุณที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังทุกๆวันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันครับที่เรามาจัดรายการก็จะคัดสรรนะฮะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณผู้ฟังคุณรจนาบุรณกิตติมาแล้วคุณอเนกพริกไทยนะครับก็ส่งข้อความมานะครับอีกเรื่องนึงที่วันนี้ก็ติดตามกันอยู่สวัสดีน้องเดชด้วยนะครับทักทายผ่านทาง TikTok ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็สื่อสารกันมีการเคาะหัวใจกดไลค์มานะครับมีน้องแชมป์ด้วยขอบคุณมากล่าสุดครับเรื่องของการประชุมสภาวันนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้นะฮะ7กันยายน2569ครับก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2แล้วก็วาระที่3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จนะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการวิสามัญก็พิจารณาร่างงบประมาณปี2570ก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณนะฮะซึ่งคณะกรรมการนะครับวิสามัญก็ได้มีเรื่องของการมีมติปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากหน่วยต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทเพื่อนำงบประมาณบางส่วนครับไปยังงบกลางแล้วก็กองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณนะฮะสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปลยตินะฮะก่อนที่จะลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาพิจารณาในวันที่10และวันที่11กันยายนตามกรอบเวลาที่กำหนดนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ได้มีการวางกรอบนะฮะเรื่องของกระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จครับแล้วก็สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งตรงนี้ครับก็จะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะฮะก็ส่งเพิ่มเติมมาใครอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างการทำงานของคุณผู้ฟังในแต่ละวันครับต้องบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะมีการประชุมในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านหลังจากที่ตอนนี้ครับทางด้านของปภ.ครับก็เตรียมนะฮะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือน 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านรอบแรกนะครับจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า 136.93 ล้านบาทซึ่งจะเข้าบัญชีครับในวันพรุ่งนี้วันที่8กันยายน2569นะครับช่วงเวลาประมาณตี2จนถึง6โมงเช้านะครับก็วันนี้ครับดูรายการอยู่หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะฮะก็บอกว่าติดตามจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทั้งด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติไปเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบหลักการนะฮะแล้วก็หลักเกณฑ์ขนาดเรื่องราวของเงื่อนไขเรื่องราวของวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะครับให้กับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกลมๆนะฮะก็ประมาณ 136

0: 6ล้านบาทนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับก็จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินนะครับก็จะมีการพิจารณากันแล้วเงินคุณผู้ฟังอย่างที่นำเรียนกันก็จะมีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา2นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบเงินได้ครับจากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ท่านได้มีการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยไปตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดตามกรอบเวลาสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับเงิน 9,000 บาทก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายครับหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับเงินช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับกรณีประชาชนนะครับผู้ประสบอุทกภัยและท่านยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลืออันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวท่านสามารถครับลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลของท่านไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับก็สามารถติดตามสถานะได้ครับแล้วก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ฟังในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะฮะสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกเนี่ยแนะนำครับให้ท่านตรวจสอบบัญชีนะฮะแล้วก็ตรวจเรื่องของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเตรียมรับเงินนะครับ 9,000 บาทในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรีบมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามรายการนะครับปภ.ก็เตรียมโอนเงินนะครับเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครอบครัวละครัวเรือนละประมาณ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยก็คือน้ำท่วมนั่นแหละที่จังหวัดน่านนะครับโดยก็จะมีการโอนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้นะครับ8กันยายนตั้งแต่เวลา2นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องรีบมาบอกกันเพราะว่ามีหลายๆท่านเลยทีเดียวฟังรายการอยู่แล้วก็อยากทราบรายละเอียดเรื่องของการโอนเงินเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเมื่อไหร่ก็ถามมาก็ไปหาข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังเรียบร้อยนะครับอ่ะคุณโอซักทายเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ติดตามฟังอยู่ทั้งบ้านเลยนะครับหลายคนกำลังเดินทางด้วยขอให้เดินทางถึงบ้านด้วยความปลอดภัยแต่มีบางคนบ่นนะเมื่อกี้นี้บอกรถติดเหมือนกันนะครับวันนี้การจราจรค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆพื้นที่ลาดพร้าวนี่บอกรถติดนะฮะก็อาจจะใช้รถใช้ถนนครับด้วยความระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่ไหนที่ทั้งเลิกงานและรถติดแล้วก็มีฝนตกอีกก็ติดเป็นคูณ2ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแล้วก็ถึงที่หมายครับด้วยความปลอดภัยพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนครับรัฐบาลตั้งเป้าในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งคาดนะฮะว่าจะทันใช้แน่นอนครับในตุลาคม2569โดยเรื่องนี้ครับนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบนะครับในหลักการเรื่องของการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยให้ภาครัฐเนี่ยกำหนดนะฮะดำเนินการในการกำหนดเรื่องของการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนอันนี้น่าสนใจโดยจะมีความคุ้มครองครับที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือนเนี่ยถึง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทของภัยพิบัตินะฮะนั่นก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็เรื่องของแผ่นดินไหวถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งประชาชนครับจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองแล้วก็ได้รับเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับ แล้วก็นอกจากนี้ครับภาครัฐก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลยังกล่าวต่ออีกครับบอกว่าหลักเกณฑ์นะครับเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนี่ยท่านบอกเบื้องต้นนะครับได้กำหนดไว้นะครับว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับก็จะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้ครับการจ่ายสินไหมนะครับการจ่ายค่าสินไหมตรงนี้จะดำเนินการภายใน15วันนะครับแล้วก็มีการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับกรณีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยนะครับที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติก็จะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทคุณผู้ฟังนะครับนางสาวพลอยทะเลนะฮะกล่าวต่ออีกด้วยว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เนี่ยภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาภาครัฐที่จ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่รวมนะฮะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับเรื่องของค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับวงเงินที่รัฐเสียไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้ความเสียหายเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐก็จ่ายเงินน้อยลงนะครับแต่ความคุ้มครองจะครอบคลุมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลก็ตั้งเป้าจัดทำนะฮะ ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยคาดการครับว่าจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยภายในกันยายนนี้คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสังเกตดูเวลาเกิดอุทกภัยเวลาเกิดวาตภัยนะครับภัยธรรมชาติหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยบ้านเรือนเสียหายแล้วก็ประชาชนเสียชีวิตแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บมากมายก็จะนำเข้าสู่เรื่องของการตั้งเป้าจัดทำคุณผู้ฟังครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอย่างที่บอกครับว่าคาดนะว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายนนี้แหละนะครับแล้วก็คาดว่าจะทันใช้ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าทุกเรื่องครับต้องบอกเลยว่าประโยชน์ที่คุณผู้ฟังได้รับไปเนี่ยเราก็คัดมาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆภูมิภาคภาคเหนือก็เจอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมครับภาคอีสานก็เจอฝนตกหนักภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฝนตกหนักจริงๆแล้วก็หนักอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีศึกษาก็คือที่หาดใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องในการเดินหน้านะครับขับเคลื่อนเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบในหลักการครับการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
10: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
10: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
11: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
12: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับเมื่อสักครู่นี้กำลังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการอยู่แล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยหลังไมค์นะครับหลายคนก็บอกว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับทั้งข้อความที่ส่งมาทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงการทักทายกันนะครับผ่านทาง TikTok ด้วยแล้วก็หลังไมค์นะครับที่เบอร์022769717และอีกเบอร์นึงครับ022769721ดังนั้นครับใครที่วันนี้ฟังอยู่ยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้มีการเช็คชื่ออ่ะก็ส่งมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพิสมัยแชร์เรียบร้อยแล้วกี่แชร์เอ่ยบอกด้วยนะนะฮะจะได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้ทีมงานของเราฟังรายการอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจมาในทุกๆพื้นที่เลยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าก็เป็นที่พูดถึงกันเรื่องของ Data Center เรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็เป็นประธานประชุมเดินหน้าครับจัดระเบียบกิจการ Data Center ทั้งระบบโดยตรงนี้ต้องนำย้ำนะครับว่ามุ่งยกระดับมาตรฐานแล้วก็เรื่องของการกำหนดเรื่องของเกณฑ์ขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็หนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลแห่งภูมิภาคครับโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึง Data Center ซึ่งท่านก็บอกแบบนี้คุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะครับบอก Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญยิ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เป็นรากฐานในการรองรับการประมวลผลข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ดีครับเป้าหมายของประเทศไทยไม่ได้ต้องการเพียงแค่ดึงดูดการลงทุนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่การลงทุนดังกล่าวเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศไทยนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรการเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลทั้ง AI นะฮะแล้วก็คลาวด์เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถครับในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผลกระทบเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าทรัพยากรน้ำเรื่องของที่ดินและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดกุมตามมาตรฐานสากล นะครับซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนี้ครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงการกำหนดกรอบนะฮะการกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้มีเอกภาพสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็ปิดช่องว่างทางกฎหมายทางกฎระเบียบเดิมที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะฮะต่อการพัฒนาซึ่งที่ผ่านมาครับรัฐบาลก็รับฟังนะครับทั้งข้อตระหนักถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องเขตชุมชนเมืองยกตัวอย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีการจัดตั้ง Data Center ซึ่งที่ผ่านมาครับกฎหมายก็ยังพัฒนาตามไม่ทันนะครับจึงเกิดช่องว่างในลักษณะการลักลอบใช้อาคารนะครับหรือใบอนุญาตที่ผิดประเภทตลอดจนพฤติกรรมการกักตุนหรือว่าการขอเผื่อใบอนุญาตเพื่อหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เช่นยกตัวอย่างนะครับการยื่นขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกือบ 20,000 เมกะวัตต์ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับของทั้งประเทศการประชุมวันนี้ครับจึงไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ส่งเสริม Data Center นะครับแต่จำเป็นต้องเข้ามาจัดระเบียบวางกติกาให้ชัดเจนให้โปร่งใสแล้วก็ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลดความกังวลของสังคมนะฮะสิ่งที่อยากเน้นย้ำให้แก่ทางคณะกรรมการได้ช่วยกันนะฮะร่วมกันผลักดันมาตรฐาน Clean Data Center นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียน Clean Energy นะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแทนการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือ OECD นะครับเรื่องของพันธกรณีของไทยที่จะมุ่งเป้าไปสู่ Net Zero นะครับโดยขอให้คณะกรรมการก็ร่วมกันคุณผู้ฟังในการศึกษากันกรองประเด็นต่างๆอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งรัฐบาลครับพร้อมนำเสนอนะฮะข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็ผลการพิจารณาไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งในส่วนของการออกประกาศการแก้ไขปรับปรุงระเบียบแล้วก็การยกระดับสู่การร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.นะฮะเพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศต่อไปอย่างสมดุลมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสืบไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีครับเดินหน้านะฮะเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบครับเรื่องของกิจการ Data Center นะฮะซึ่งต้องบอกว่าจัดการทั้งหมดเลยนะฮะมุ่งยกระดับมาตรฐานและก็การกำหนดเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะหนุนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลแห่งภูมิภาคนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับที่หลายๆคนก็มีอาจจะเป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็เป็นข้อกังวลใจเกี่ยวกับ Data Center ครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ติดตามข่าวกันอยู่ครับรัฐบาลเร่งเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐอเมริกาครับเพื่อปกป้องความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งนะฮะของไทยมีมูลค่ากว่า 2.37 ล้านล้านบาทแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจ้างงานภายในประเทศกว่า 400,000 ตำแหน่งล่าสุดครับข่าวดีคือท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้หารือ กับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะฮะ USTR และก็สามารถได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วครับในสาระสำคัญนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องเลยที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้มีการหารือกับผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริการองผู้แทนทางการค้าสหรัฐอเมริกาไปเมื่อ1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีครับโดยการหารือดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมครับก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301นะครับกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาให้ความมั่นใจครับว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวน

ดังกล่าวในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นะครับโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญครับกับการเร่งเจรจานะฮะแล้วก็เรื่องของโจทย์สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการรักษาตัวเลขการส่งออกแต่ต้องป้องกันไม่ให้สินค้าไทยเสียเปรียบคู่แข่งจากมาตรการภาษีซึ่งอาจจะมีผลกระทบนะฮะต่อคำสั่งซื้อฐานการผลิตการจ้างงานแล้วก็รายได้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังกลุ่มภาคอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเกษตรแล้วก็ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาอย่างที่นำเรียนครับไทยเนี่ยเคยถูกเรียกเก็บภาษีต่างตอบแทนภายใต้กฎหมายนะครับในอัตราร้อยละ36ก่อนที่จะลดลงมาเหลือร้อยละ19ภายหลังไทยจัดทำแถลงการร่วมกับสหรัฐอเมริกานำไปสู่การประกาศกรอบความตกลงนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ต่อมาครับแม้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาจะมีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่สหรัฐอเมริกาก็ได้ใช้มาตรฐานตามมาตรา122จัดเก็บภาษีร้อยละ10จากทุกประเทศแทนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีการทั้งส่งออกเรื่องของการประกอบการต่างๆด้วยนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งครับตอนนี้ในการรักษาตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเสียความสามารถในเรื่องของการแข่งขันจากมาตรการภาษีความคืบหน้าครั้งนี้ครับต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีความสำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้าระหว่าง2ประเทศแต่นี่คือหมายถึงการรักษาคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็ฐานการผลิตเรื่องงานเรื่องรายได้ของคนไทยกว่า 400,000 ตำแหน่งด้วยกันเป้าหมายคือทำให้ไทยครับได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและก็สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้าทำงานอย่างหนักเลยของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็เร่งปิดดีลการค้าไทยสหรัฐนะครับก็ได้ข้อสรุปในการรักษาตลาดส่งออกอันดับ1 นะครับมูลค่ากว่า2.37 ล้านล้านบาทนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับที่ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับทุ่มเทตั้งใจนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME ผู้ประกอบการในการส่งออกนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะมีข้อความส่งมาจากคุณวันชนะบุญญาการด้วยนะครับขอบคุณมากจากไทยคู่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นเพจสำคัญเลยในการที่จะนำข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาขยายความต่อนะฮะแล้วก็มาขยายผลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงการทำงานที่หนักจริงๆครับของคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปากท้องนะครับที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเรากำลังเติบโตอย่างมากๆเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจชุมชนเรื่องของฐานรากนี่เข้มแข็งมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องของการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวดังนั้นครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ส่งข้อความมาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับล่าสุดเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าอัปเดตกันนิดนึงท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับประจำปีงบประมาณ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับพร้อมกับการแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งนะครับที่ได้รับรางวัลตรงนี้ครับต้องนำเรียนว่าเป็นการยืนยันถึงคุณค่าการทำงานที่หนักจริงๆครับเพื่อพี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องการเห็นในระบบราชการไทยนั่นก็คือการสร้างบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีแล้วก็สามารถเติบโตในระบบราชการได้หากระบบราชการขาดความโปร่งใสมีการทุจริตย่อมจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: อปทซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดนะฮะกับพี่น้องประชาชนจึงจำเป็นครับต้องเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถพึ่งพาได้และประชาชนก็ต้องมีความเชื่อมั่นหากบุคลากรเข้าสู่ระบบการทุจริตย่อมไม่สามารถสร้างระบบราชการที่เข้มแข็งได้แล้วก็ไม่สามารถตอบสนองกับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวด้วยว่าทั้ง240รางวัลนะฮะจึงมีความหมายมากกว่าการประกาศว่าองค์กรใดมีการบริหารจัดการที่ดีแต่ทั้งหมดครับเป็นการสะท้อนถึงมาตรฐานที่สังคมต้องการเห็นจากระบบราชการไทยพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานแล้วก็รักษาความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต้องทำงานกันอย่างซื่อสัตย์ท่านนายกย้ำเลยโปร่งใสให้ประชาชนเป็นที่พึ่งนะครับได้อย่างทุกกรณีและผลงานก็จะสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะวันนี้ก็มีการมอบรางวัลครับให้กำลังใจด้วยนะฮะกับอปท.ที่บริหารจัดการที่ดีชูผลงานโปร่งใสแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับเพิ่งลงไว้นะฮะเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างทุ่มเทนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยส่งเข้ามานะครับแล้วก็เรียกว่าติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยดังนั้นครับจะเป็นพื้นที่ไหนส่งมาเพิ่มเติมได้เลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับเข้าไปดูในเพจของ NBT Connect ครับก็มีเรื่องราวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองท่านชี้แจงนะครับเรื่องสำคัญที่เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงอยู่เรื่องการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการจากที่หลายๆคนก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ท่านประเสริฐยืนยันครับว่ายังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบบริหารบุคลากรให้เหมาะสมอันนี้น่าสนใจนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่มีประเด็นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับให้ได้ติดตามกันนะครับโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากรณีที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เนี่ยบอกมีหนังสือเวียนถึงกระทรวงถึงกรมแล้วก็ถึงจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยบอกว่าตอนนี้ครับการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนะฮะเรื่องราวของมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการครับต้องนำมตินะฮะมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆนะครับขณะที่ตอนนี้ครับก็ได้มีการมอบนโยบายดังกล่าวนะครับเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงเนี่ยมีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมมีขนาดพอดีครับกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วยนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากข้าราชการนะฮะออกจากราชการแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้ครับท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวย้ำด้วยนะครับว่าการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังนะครับแล้วก็ภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนเนี่ยมีความสอดคล้องกับภารกิจนะฮะของกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงนะครับและที่สำคัญก็ยืนยันครับว่าอย่างที่บอกยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการนะฮะออกจากราชการพร้อมขอเวลาศึกษารูปแบบการบริหารบุคลากรให้เหมาะสมก่อนนี่นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับกำลังติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มเติมนะครับก็ส่งมาต่อเนื่องได้หมายเลขโทรศัพท์ครับอย่างที่บอกไป02-276-9721แล้วก็02-276-9717นะครับก็ยังคงเพิ่มเติมหมูรุ่งนี่วันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเพิ่มเติมมานะครับอยากจะติดตามเรื่องไหนนะครับแล้วก็เรื่องไหนที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับในการที่จะส่งข้อความมาและติด ดตามกันมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องเข้ามาติดตามด้วยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดติดตามไว้นะครับรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายยังต้องที่ยังไม่ได้ยืนยันนะครับเรื่องของตัวตนต้องการเริ่มใช้1ตุลาคมนะฮะต้องให้ดำเนินการภายใน30กันยายน2569นะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำนะครับย้ำเลยเน้นย้ำนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ท่านเนี่ยตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องนะครับตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะในวันที่1ตุลาคมควรจะยืนยันตัวตนเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้านะครับนี่ก็ย้ำกันกับคุณผู้ฟังด้วยเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องของกำหนดเวลาก็ขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะออกเป็น3กลุ่มนะครับทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะฮะซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วเนี่ยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะถ้าท่านยืนยันตัวตนไปแล้วท่านไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่กลุ่มที่2ผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบบระบุนะครับว่าต้องยืนยันตัวตนนะครับก็ต้องดำเนินการให้เสร็จนะครับหากท่านต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อันนี้สำคัญนะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาหากยังไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ท่านต้องส่งเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือติดต่อไปยังศูนย์ประสานงาน One Stop Service OSS นะครับระดับอำเภอหรือว่าระดับเขตได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนที่กระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับ30กันยายนก็จะประกาศผลคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งเขามีการยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการประกาศผลนะฮะผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่สามารถดำเนินการได้เลยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทำง่ายมากนะครับแล้วก็ไปที่หน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งก็ได้นะครับถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารก็ได้ครับถ้าเกิดจะไปยืนยันตัวตนนะครับก็มีธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.รวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ครับหรือว่าจะไปที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้โดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองก็สามารถที่จะมอบอำนาจนะครับให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดนะครับโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังควรจะตรวจสอบสถานะให้ปรากฏเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะครับส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรจะตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบได้ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วหากพบว่ายืนยันไม่สำเร็จก็ควรจะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับมาดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวตอนนี้ก็บอกว่าฟังกันอยู่อย่างครอบคลุมแล้วก็อย่างชัดเจนนะครับพระรุ่งโอ้โหวันนี้มาข้อความเยอะแยะเลยนะฮะในเพจของเรานะครับขอบคุณมากๆทั้งบทกลอนด้วยคุณยุพินครับสวัสดียามเย็นแม่ฮ่องสอนรายงานตัวมาแล้วแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้รายงานตัวมาแล้วคุณดาวอรุณกมลด้วยแล้วก็มีนางสาวธนัทปรินครับขอบคุณค่ะนะครับที่วันนี้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับส่งต่อมาให้คุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมกันมาทาง FM 92.5 MHz นะครับทุกวันแบบนี้แหละฮะช่วงเย็นๆก็จะ ทั้งนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการนำข้อมูลต่างๆเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยอย่างที่บอกกันก็คือเงินจะเข้าในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ2:00จนถึง6:00เช้าของวันที่8กันยายน2569นั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของเราก็มีข้อมูลทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลงเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่ครับเพิ่มเติมกันมาแต่เดี๋ยวคงต้องพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไปติดตามรายละเอียดจากทางสถานีกันก่อนแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 นนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 kHz 891 kHz ครับและ AM 1467 kHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยล่าสุดครับเข้ามาในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้มีการแชร์โพสต์เอาไว้นะครับสำนักงานเขตดุสิตมีการรายงานเรื่องของผิวจราจรทรุดตัวครับบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดนะครับก็แนะนำใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางแนะนำตอนนี้ก่อนเลยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.นะครับกำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมนะฮะจุดที่ทรุดตัวครับส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสามเสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียกกายเนี่ยตอนนี้ติดขัดชะลอตัวดังนั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางเลี่ยงกันสักนิดนึงนะครับจากเพจของสำนักงานเขตดุสิตทางเลี่ยงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นั่นก็คือให้เลี้ยวขวาที่แยกบางกระบือนะครับเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อไปออกถนนพระรามที่5มุ่งหน้าไปที่แยกสะพานแดงหรือแยกเกษะโกมลนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับและที่สำคัญผู้ที่จะเดินทางไปที่บางซื่อนนทบุรีแนะนำครับให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม5หรือถนนเตชวนิตนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับ7กันยายน2569ช่วงเวลาประมาณ 16:47 น.เกิดกรณีของผิวจราจรทรุดตัวครับณบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดชะลอตัวนะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการแชร์เพจของสำนักงานเขตดุสิตล่าสุดเลยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเดินทางต่างๆที่หลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง 17:00 น.เมื่อกี้นี้มีน่าหลายคนบอกว่ารถติดมากเลยคุณบอลนะครับบริเวณถนนพระราม5ด้วยนะครับ3เสนนะครับแล้วก็หลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยก็ติดสะสมกันมาดังนั้นครับก็ถือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับเดี๋ยวก็นำเรียนกันต่ออยู่ด้วยกันครับต่อเนื่องกันนะฮะนำเรียนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ้ามีข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังใจจากคุณผู้ฟังก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการส่งต่อข้อมูลมานะครับล่าสุดทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็แชร์เรื่องของสำนักงานเขตดุสิตด้วยตอนนี้ครับกำลังเร่งมือนะครับบริเวณหน้างานที่ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการขุดเจาะซ่อมแซมจุดที่ทรุดตัวก็แนะนำครับเลี่ยงไปใช้เส้นทางของถนนอำนวยสงครามหรือว่าถนนพระราม5แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของหลายๆพื้นที่เลยนะครับด้านของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่6/2569เพื่อร่วมพิจารณาและก็ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการ การการพัฒนากีฬาของประเทศโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับพร้อมด้วยนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ที่เรารู้จักกันนะครับควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับนักกีฬาไทยโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามพิจารณาประเด็นสำคัญทั้งงบประมาณนะครับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในรวมถึงงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานของกกท.มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญก็คือสนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อการสร้างความพร้อมแล้วก็ลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ฝึกสอนและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญที่เราคนไทยต้องรวมใจกันส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนที่ต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็เรียกว่าได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆหลายท่านครับที่กำลังติดตามอยู่นำไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางก็เปิดโครงการนะครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการก็มีการโชว์ความสำเร็จ7คนพิการต้นแบบอันนี้เนี่ยอยากจะยกย่องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เอาชนะข้อจำกัดในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็พลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับซึ่งตรงนี้ครับเน้นย้ำเลยท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่า1เรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งท่านเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยย่อมมีเรื่องราวนะฮะของบุคคลอาทิคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในสังคมทั้งดาราศิลปินนักประดิษฐ์หรือว่านักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดและก็ความฝันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้นแบบนะฮะที่เรียกว่าจะเป็นพลังใจสำคัญนะครับให้กับทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นกำลังใจต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าจะต้องเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตได้นี่คือพลังใจสำคัญนะฮะทั้งพลังใจในครอบครัวแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในสังคมนายนิกรสมกลางยังกล่าวด้วยครับโครงการนี้ครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการเนี่ยดำเนินการในเฟส4แล้วก็ได้รับการสนับสนุนครับ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การผลิตสื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของต้นแบบก็มาจากเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังการสื่อสารเรื่องราวของคนพิการให้พลังใจแก่สังคมไทยบอกต่อภารกิจสำคัญนะฮะของกองทุนที่มีบทบาทอย่างยิ่งทั้งในเรื่องของการเสริมพลังการสร้างโอกาสให้กับคนพิการไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็เผยแพร่สื่อของโครงการซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทางด้านของโครงการดีๆแบบนี้ Seven Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการนะครับก็เป็นการชูต้นแบบของคนพิการที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
5: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์

0: Earth นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับหลายคนกำลังขับรถอยู่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยมีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเลยบอกรถติดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยบางทีปัดซ้ายปัดขวาเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขับไปเดินทางถึงที่หมายทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้มีการพิจารณาพรบงบประมาณปี2570นั่นเองนะครับหลายประเด็นครับเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2วาระที่3มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 1.1 หมื่นล้านนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนาด้วยหลายเรื่องเลยตัดงบอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะวิเคราะห์กันว่าที่เราดูการถ่ายทอดอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างทิศทางของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับจะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวานครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมครับ
0: อาจารย์สบายดีนะครับ
1: สบายดีครับได้คำระลึกเห็นครับ
0: ครับอาจารย์ได้ติดตามนะฮะเรื่องสำคัญที่วันนี้ NBT ก็ถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามกันด้วยเรื่องราววันนี้ครับการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าทำไมตอนนี้มาถึงวาระที่2วาระที่3ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ปูพื้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยเรื่องของการพิจารณาอภิปรายในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับในสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้นะครับเวลานี้เรานั่งคุยกันก็ยังถ่ายทอด
0: ก็ยังถ่ายทอดอยู่สนุกสนานเลยเข้มข้นมากครับ
1: ใช่ครับเป็นช่วงของวาระที่2วาระที่3มาจากที่ไปที่มาก็มาจากวาระแรกนะครับวาระแรกนั่นก็คือผ่านกันไปแล้วล่ะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณามาแปรยตินะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาดูว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้เบื้องต้นเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขก็อยู่ 3.778 ล้านล้านบาทนะครับมีความสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะเขาก็จะมีการไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแปรยติเนี่ยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นกรรมการที่เรียกว่ามีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะครับก็เสียงข้างมากนี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณนะครับส่วนเสียงข้างน้อยนี่ก็จะเป็นทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในการมาอภิปรายกันในวันนี้ถ้าคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังนั่งสังเกตให้ดีนี่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอภิปรายงบรายจ่ายในวาระ 2-3 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะครับก็คือจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านนี่เป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรานะแล้วก็จะมีการโหวต
0: ครับ
1: ก็ตามธรรมเนียมของบ้านเมืองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะชนะโหวตกันไปนะประกอบกับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็ของฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชนะแล้วก็พิจารณาเรียงรายมาตรากันไปแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเป็นมาตราใหม่นะครับวาระใหม่นี่ก็คนที่มีบทบาทนะในการเสนอเนี่ยท้วงติงส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็คือพรรคฝ่ายค้านการอภิปรายนี้ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายก็ความแตกต่างจากการอภิปรายประเภทอื่นอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องงบประมาณรายจ่าย

0: นี่จะเป็นเรื่องของกรรมธิการฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่ายเสียงข้างน้อยครับผมคร
1: ับวันนี้ตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาพรวมและการอาจารย์วันนี้ภาพรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะภาพรวมของวันนี้จนมาถึงตอนนี้ใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายค้านภาพรวมที่อาจารย์ติดตามรับชมมาเป็นยังไงบ้างครับตลอดทั้งวันวันนี้มา
0: ก็โดยรวมๆนี่ก็พูดกันในเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการจ่ายงบประมาณนะครับโดยภาพใหญ่นี่ก็พูดกันเรื่องว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยเป็นการจัดทำกันแบบที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ย
1: ครับ
0: มาต่อเนื่องยาวนานนี่ก็2ทศวรรษ20ปีมาแล้วนะที่ว่าขาดดุลงบงานนี่อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆ
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คืออย่างนี้ว่าเรามีการจัดทำงบประมาณเป็นรายจ่ายอยู่เนี่ยปีนึงเกือบ4ล้านล้านบาทนะพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะแต่เราจัดเก็บนะฮะรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้อยู่สัก3ล้านล้านบาทนะแสดงว่ามันขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ขาดอยู่ล้านล้าน
0: ขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ครับอาจารย
0: ์ขาดอยู่ทำไงล่ะก็กู้ครับผมครับ
1: ก็เห็น
0: นะฮะก็คือกู้มาโปะตรงเนี้ยก็เลยเรียกว่าขาดดุลก็ประมาณครับก็เลยมีการโคตรกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากว่าถ้าย้อนกลับไปในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะต่อปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วปี2559เนี่ย
1: 559
0: ประมาณนั้น
1: อ่
0: ะก็คืองบประมาณรายจ่ายจะอยู่แถวประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมาตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบ4ล้านล้านบาทต่อปีก็แสดงว่ามันเพิ่มเฉลี่ยนี่ปีละแสนล้านแสนล้านขึ้นมาเนี่ย
1: เยอะมาก
0: ฮะแล้วก็แล้วคือถ้าปล่อยเป็นตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปเอาว่าอีก10ปีข้างหน้าเมื่อมารายจ่ายประเทศเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านล้านใช่ไหมคุณวอนเพราะตอนนี้มันถึงล้านล้านแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเรารัฐบาลเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้ได้อยู่3ล้านล้านไม่ขยับตอนนี้ที่ว่าเราต้องกู้ปีละ1ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราต้องกู้เพิ่มเป็น2ล้านล้านนะนะครับซึ่งก็จะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเราไปกู้เงินเอามาโปะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เข้าไปใกล้เพดานเงินกู้เพดานเงินกู้ของประเทศเราตอนนี้มันอยู่ 70% ของ GDP นะ
1: ครับ
0: ยกเว้นว่าต้องขยับหนีเพดานเงินขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันค่อนข้างที่จะมากนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่อภิปรายกันอยู่ค่อนที่จะมากนี่ก็คือว่าในงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 73% เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ความจริงบวกโน่นบวกนี่กันเข้าไปมันประมาณ 76% เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นงบประมาณประจำนะฮะแล้วมันเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนอยู่สักประมาณ 20% น่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือว่าใน4ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาเป็นงบประจำคืออะไรค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนประจำเรื่องค่า maintenance นะให้กระทรวงหน่วยงานทั้งวงกลมอะไรต่างๆรวมไปถึงค่าสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลในส่วนของหน่วยงานรัฐนะซึ่งมีข้าราชการประจำอยู่ประมาณสัก3ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้าน3ล้านล้านไม่ใช่3ล้านแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนก็คือเอาไปก่อสร้างพวกถนนหนทางพวกโครงสร้างอิน
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจริงไม่เหลือถึง1ล้านล้านหรอกเพราะว่ามันต้องเกียรติส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้หนี้เงินกู้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวข้องกับทางการคลังนะครับเรื่องที่สองที่พูดกันมากนี่ก็เป็นเรื่องนี้ที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยก็ตามพูดนี่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขกันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าถ้าปล่อยไปนี่ก็จะเป็นปัญหาละ

0: เป็นปัญหาในเรียกว่าต้องไปมีภาระกู้อะไรกันเข้ามาเพิ่มกู้มันกู้นี้ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะกู้เอามาลงทุนเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาเนี่ยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอ่ะที่มันพอกันกันเรื่อยๆนะฮะประเด็น
1: ที่พูดถึงกันในวันนี้
0: จับความได้นะที่คุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้
1: คร
0: ับ จะอยู่สองเรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเป็นรายกระทรวงรายหน่วยงานแล้วล่ะนะครับผมครับ
1: อาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับงบปี70เนี่ยเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยพิจารณาร่างงบประมาณได้มีการพิจารณาโดยมีการปรับลดงบประมาณลงนะกว่า 1.1 หมื่นล้านด้วยในส่วนที่เป็นการตัดงบตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นงบที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ
0: คือเท่าที่มีการอภิปรายวันนี้แล้วที่ผมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ในบางหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ว่าโดนตัดออกไปก็เป็นในส่วนที่ว่าการอบรมการสัมมนาการทำงานที่อาจจะไม่จำเป็นอ่ะ
1: ครับ
0: ประเภทที่ว่ามีการจัดสัมมนานะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปจำนวนว่าเอามีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับถ้ามาไม่ครบก็ไปเกณฑ์เด็กลงตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เบิกงบอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนเกินคือมันไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาประเทศกันสักเท่าไหร่ก็คืองบเหลือพูดง่ายๆคุณบอลเนี่ยงบเหลือก็เลยเอาไปดูงานนะเป็นสัมมนาอะไรลักษณะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากจะให้มองกันในเรื่องว่าการเรื่องของอบรมสัมมนาดูงานอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความไม่จำเป็นนะ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่ามันมีส่วนที่ว่าบางอันมันก็จำเป็นถ้าเป็นแต่ว่าการฝึกให้ทางฝ่ายประจำฝั่งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยไม่ว่าจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่อง AI นี่ใช่ไหม
1: เทคโนโลยีดิจิตอล
0: เทคโนโลยีใหม่ๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับ
1: นน
0: ลดข
1: ั
0: ้นตอนความซับซ้อนต่างๆมารับใช้มาบริการประชาชนอันนี้จำเป็นนะ
1: จำเป็น
0: อันนี้ก็มันก็ต้องพิจารณากันลักษณะอย่างนี้ด้วยว่าว่ามีความจำเป็นนะครับผมครับแต่ว่าเอาละก็มีการตัดส่วนนี้ไปทั้งหมดประมาณ 11,162 ล้านบาทนะฮะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.29% นะของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าสัดส่วนที่เยอะอะไรมากประมาณ 0.29% เท่านั้นครับ
1: ครับอันนี้ส่วนประเด็นนี้นะครับภาพรวมอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยโดยมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์เนี่ยมันยังอยู่ในเรื่องว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำนะซะเยอะ 73% แต่จริงๆ73% นี่เป็นอะไรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำอ่ะดูแลในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
1: ที่ต้องจ่ายประจำอ่ะเนาะทุกเดือน
0: ที่ต้องจ่ายประจำนี่ไม่รวมว่าเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่นี่อีกนะมันจะเป็นประมาณสัก 76% ของงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายการลงทุนนะฮะที่ว่าไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสนับสนุนหนทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นในเรื่องการพัฒนามันเหลืออยู่แค่ 20% นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชำระคืนเงินต้นเนี่ยประมาณสัก150,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ชดใช้เงินกองคลังอีกประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทนะมันภาพรวมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือว่างบในแต่ละปีเนี่ยแทนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนเนี่ย เขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาใช่ไหม
1: ครับ
0: การพัฒนาหรือว่าการลงทุนที่ว่าจะทำให้มันงอกมันเงยแต่ในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยหนักๆอยู่ประมาณใน 75% ที่ว่าเนี่ยมันเป็นงบประจำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่

0: ต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าเอออันนี้มันทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะฮะคำถามมีอยู่ง่ายๆเนี่ยว่าเออเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนก็มารายจ่ายอยู่ประมาณ3ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ผ่านมาถึงปีนี้4ล้านล้านบาทเนี่ยเรามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคำตอบออกมาว่าก็พัฒนามากถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ความเจริญความทันสมัยมีมากก็แสดงว่าบ้านเราเมืองเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับงบประมาณนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาเออก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมมาเลยลักษณะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็มันก็เป็นคำตอบอีกแบบนึงว่าอ้าวตายแล้วที่เราทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมีนัยสำคัญในการพัฒนาประเทศในการทำให้เกิดความเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเท่าไหร่นะแต่ว่าเทไปในเรื่องของการงบประจำกันมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่มันจะดังขึ้นตลอดแล้วจะดังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันในเรื่องนี้ครับผม
1: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของกระทรวงไหนบ้างที่ได้เพิ่มมากที่สุดและกระทรวงไหนแน่นอนก็จะมีทุกสำนักนะครับที่เขาก็จะมีการขึ้นแบบกราฟิกว่าเออกระทรวงไหนได้เพิ่มกระทรวงไหนโดนตัดบ้างภาพรวมอาจารย์เป็นไงครับเรื่องนี
0: ้ต่อเท่าที่ดูแล้วหน่วยงานที่ได้เพิ่มเยอะที่สุดนี่เป็นทางด้านกระทรวงการคลังนะนะฮะได้รับงบประมาณนี่ก็ประมาณ 440,000 ล้านบาทเศษเพิ่มจากปีก่อนนี่ก็41,000 ล้านบาท 10%นะฮะที่ว่าได้เพิ่มแต่ว่าที่ได้เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าเอาไปทำอะไรนะหลักๆคือเอาไปชำระหนี้ของรัฐบาลเนี่ยไปคืนหุ้นกู้ไปคืนเงินกู้นะฮะที่ว่าขยับขึ้นมา 41,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของงบกลางนะฮะงบกลางที่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่างบกลางนี่ก็คือจะไปจากประมาณ600ล้านบาทที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเบี้ยบัตรบำนาญของทางฝ่ายประจำเนี่ยมากกว่าประมาณสัก400ล้านบาทส่วนรายที่ว่าโดนตัดลงมาเนี่ยนะครับก็มีบ้างหรือบางหน่วยงานแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยอย่างของงบกระทรวงกลาโหมอะไรต่างเนี่ยที่เหมือนว่าโดนตัดก็ลงมาประมาณสัก 0.2% ประมาณนี้นะก็ประมาณว่า 0.4% ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผม
1: ครับงั้นอาจารย์พูดถึงกระทรวงกลาโหมแล้วต้องเน้นนิ่งว่าภาพรวมเป็นยังไงครับในการพิจารณาครั้งนี้ครับ
0: กระทรวงกลาโหมในการพิจารณาครั้งนี้ก็ได้รับงบอยู่200ล้านบาทเศษนะแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยนิดนึงอ่ะ 0.47% เอาว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในแต่ไม่ได้เพิ่ม
1: ไม่ได้เพิ่มกลาโหมไม่ได้เพิ่ม
0: ไม่ได้เพิ่มก็โดนลดนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ว่างบกระทรวงกลาโหมโดนตัดโดนไม่ตัดนะฮะหรือว่าทำไมไม่ได้เพิ่มนะมันคง อยู่ในเรื่องของที่จะต้องพิจารณากันในเรื่องของภัยคุกคามนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ภัยคุกคามตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศอะไรกันแค่นี้นะแต่มันรวมไปถึงความมั่นคงในเรื่องของยุคสมัยใหม่อ่ะอย่างพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างนี้ใช่ไหมพวกAI เนี่ยภัยพิบัตินะความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเป็นยังไงต้องจำกัดไหมอะไรต่างๆถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เองก็คงจะต้องพูดเรื่องว่าในการศึกการสงครามสมัยใหม่อย่างคุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังดูที่เขารบกันอยู่ในตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนี่ก็จะเห็นได้ว่าคนละเรื่องกับที่เรารับรู้กันมาแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่การรบทับจับศึกก็ยกคน

0: ยกกำลังกันแต่ละฝั่งนะครับนะฮะมีปืนผาหน้าไม้มีรถถงรถถังแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลใช้เทคโนโลยีล็อกเป้าฉลมกันเลยว่าเนี่ยจะไปลงจุดไหนยังไง
1: ล็อกเป้ามากด้วยนะแม่น
0: แม่นแล้วก็เนี่ยล็อกเป้าคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับของเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาในข้อที่ว่าเป็นการยุติการศึกสมัยใหม่เช่นเดียวกันครับ
1: งบประมาณครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทั้งในประเทศเองเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศเองด้วยนะครับระบบต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันทั่วโลกเลยทั้งกำแพงภาษีเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่อ่าวเปอร์เซียด้วยสหรัฐกับอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่างบประมาณปี70นี่ตอบโจทย์ไหมในมุมมองเรื่องของสถานการณ์ทั้งภายในแล้วก็สถานการณ์ของบริบทโลกครับอาจารย
0: ์มันก็ตอบโจทย์กันได้อยู
1: ่
0: ในระดับหนึ่งเหรอนะครับนะฮะก็คือคำตอบโจทย์แรกหนึ่งก็คือว่าโอเคเรามีเงินไปใช้ไปจ่ายหมุนเวียนในเรื่องของเงินเดือนในอะไรต่างเนี่ยเพราะมักจะมีข่าวลือกันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณบอล
1: ได้ยินอยู
0: ่ในส่วนของราชการนะเดี๋ยวก็มีข่าวลือว่าเนี่ยรัฐบาลจะถังแตกนะไม่มีเงิน
1: จ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อะไรลักษณะอย่างเงี้ยไอ้นี่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนจ่าย
1: มี
0: เรื่อง maintenance หน่วยงานต่างๆที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ไปบริการประชาชนเนี่ยก็ตอบโจทย์แหละนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คำถามสมัยใหม
1: ่
0: ในโลกสมัยใหม่แบบที่คุณบอลว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกำแพงภาษีนะครับสงครามแบบที่แบบร้อนๆอยู่ในตะวันออกกลางนะฮะส่งผลให้ราคาพลังงานมันพุ่ง
1: สูงปี๊ดเลย
0: แล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอไม่พอถ้าไม่พอโดนเหมือนปีที่แล้วนะจำได้ไห
1: ม
0: ปีแล้วนี่ต้องมีการออกพรก.กู้เงินเพิ่มไป 400,000 ล้านบาทนะครับเอามาเยียวยาใช่ไหมมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันทะยานสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องรายรับอะไรต่างเนี่ยรัฐบาลต้องกู้มา 400,000 ล้านบาทเอามาโปะในส่วนที่ว่าเอามาแจกจ่ายดูแลกลุ่มเปราะบาง13ล้านสิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส64สิทธิ์นะครับประมาณ20ล้านสิทธิ์ตรงนั้นก็ไปเกลี่ยดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะก็ผมคิดว่าในปีนี้ก็น่าจะพอเพียงไม่นำไปสู่เรื่องที่ว่าเราจะเป็นที่ว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มอะนะนอกงบประมาณลักษณะอย่างที่เกิดปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอหรือว่าอยู่ในสงครามอย่างนี้อยู่ในที่ได้รับ impact รับผลกระทบกันในลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็นอกจากนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็มีการตั้งงบประมาณกลางใหม่นี่ 12,000 ล้านบาทนะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอันเนื่องมาจากเนี่ยจากเรื่องของสงครามที่เล่าให้ฟังไปนี่นะครับ
1: ครับอีกเรื่องน
0: ึงจุดสำคัญก็คือว่าครับคิดว่าได้มา 12,000 ล้านบาทเนี่ยเพียงพอกับการเยียวยาผลกระทบนะหรือนำไปสร้างความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับเชิญครับคุณบอลครับ
1: ครับงบกลางบ้างอาจารย์ครับงบกลางปีนี้เป็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันก็เพราะว่างบกลางปี2570ที่มีการอภิปรายกันอยู่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ 60,000 ล้านวัตถุประสงค์หลักๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: กับงบกลางนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนี่ 59,000 ล้านบาทเศษนะคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 9.5% เกือบ 10% นะปีที่แล้วนะรายการใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญให้กับทางส่วนราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับตรงส่วนนี้ก็ 389,000 ล้านเกือบ 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน

0: อีกประมาณสักแสนล้านนะรวมถึงรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รองรับความผันผวนของพลังงานในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้12,000ล้านนะฮะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่างบกลางที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่รัฐบาลนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระหมดนะที่มีการพูดจากันบ้างว่าเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลอย่าไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ในประมาณ 690,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ย ก็คือเป็นเบี้ยบัตรบำนาญอะไรของในส่วนของข้าราชการเนี่ยมัน 400,000 ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็สำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยประมาณแสนล้านสองส่วนนี้มัน500,000ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงท้ายคำถามท้ายเลยเอาหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยงบประมาณปีนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆตามแผนโดยภาพรวมครับความครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีเนาะในส่วนของทั้งฝ่ายกรรมการเสียงข้างมากนะฮะนำก็คือผู้แทนก็คือฝั่งรัฐบาลนะเพื่อนเองแล้วก็กรรมการเสียงข้างน้อยของทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่เห็นก็คือว่าไม่มีบรรยากาศที่อะไรละดูระยุกอะ
1: ครับ
0: นะครับประท้วงกันไปประท้วงกันมาอะไรแล้วแต่เงี้ยดูตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ปรากฏว่าไม่มีนะคุณบอลนะคนเรียบร้อยดีได้เนื้อได้น้ำได้เนื้อหาดีนะครับนี่ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายการแทนกรรมการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะในระยะต่อไปก็คือว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าปีนี้ก็ตามปีหน้าปีที่กำลังจะตามมาก็ตามนี่ทำไงที่จะให้เกิด2-3เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความสามารถในการแข่งขันนะ
1: คร
0: ับ เราต้องพยายามกันที่จะให้มีงบการลงทุนให้มันมากกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: 20% ใน 100% เนี่ยให้ไปหน่อยนะนะฮะแล้วก็เราต้องมีการลงทุนกับพวกเทคโนโลยีนะฮะพวก AI พวกดิจิทัลนวัตกรรมทักษะแรงงานนะที่เราจะไปแข่งขันกับโลกให้มากขึ้นนะฮะนี่เรื่องแรกเรื่องสองก็คือต้องปรับตัวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในยุคที่ว่าท้าทายมีปัจจัยข้างนอก external factor เข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ว่าสงครามเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าในเรื่องพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้านะแต่ว่าจะมีการลดต้นทุนพลังงานมีการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานกันอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องโอ้โหที่ผ่านมาเรานำเข้าตะวันออกกลางเยอะเลยนะประมาณ 70-80% เนี่ยให้เผื่อแผ่ไปทางอื่นหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะที่ผมเล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายกันในวันนี้ก็คือทำไงจะปฏิรูประบบราชการหรือว่าในหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้งานกันให้มากขึ้นตัวระบบราชการทุกวันนี้ประมาณ3ล้านคนเนี่ยน่าจะพอกันแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีการเพิ่มไม่น่าจะมีการขยายไม่น่าจะมีการเติมคนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระเข้ามาในระยะต่อไปนะแล้วก็ไปกระทบในเรื่องว่าในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเราต้องมีการไปกู้ไปยืมอะไรต่างๆในภาวะที่ว่าประเทศเราได้จัดเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่เกิน3 ล้านบาทนะครับก็คงทำไงที่จะไปรวบรวมราชการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพราชการเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI ก็มาให้มากขึ้นแล้วก็บริการกันให้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนนะครับผู้รับบริการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับคุณบอลครับท่านผู้ชมครับ
1: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงดูการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเลยก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็น

0: นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2และก็วาระที่3กราบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาละคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่เลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ดูไปด้วยฟังรายการไปด้วยการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกกันก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆที่ได้มีการติดตามแต่ละกระทรวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศปากท้องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงภายนอกประเทศด้วยเรื่องกำแพงภาษีอย่างที่บอกเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจากประเด็นเป็นข่าวครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับก็จะมีการเชื้อเชิญนักวิชาการนะฮะที่จะมาวิเคราะห์แบบที่คุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาคุยข่าวกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721ข้อความนะครับวันนี้มีจากคุณดาวใจด้วยนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญที่ติดตามอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบอกฟังทุกๆวันรวมถึงผู้เตยวิเชียรบุรีครับคุณทองพูลวันนี้ฟังชัดเจนนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเปิดวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยหรือว่าจะมีบรรยากาศของการติดตามข่าวเรียกว่าทำอะไรต่างๆไปด้วยก็จะมีสวทของเรานี่แหละอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ทุกๆสถานการณ์มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนักถกกันครั้งแรกเลยจะผนึกกำลังนะครับเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนนักเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันทั้งครัวกลางรถรับส่งนักเรียนการดูแลเด็กนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นการสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีประเด็นหารือสำคัญในหลายเรื่องเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ครัวกลางCloud Kitchen นะครับต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ครับให้เข้ามามีส่วนร่วมคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารจัดการครัวกลางแล้วก็โครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนี่แหละนะครับได้รับอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่สะอาดแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดภาระงานของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็งานธุรการที่อยู่นอกเหนือภารกิจเรื่องการสอนอาจจะทำให้คุณครูเนี่ยเสี่ยงต่อการผิดพลาดเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบได้ด้วยนะครับเบื้องต้นครับก็เตรียมนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีร่วมกันครับพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายเรื่องระเบียบแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้จริงนะฮะแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเราจะเห็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนสคูลบัสใช่ไหมฮะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองกระทรวงมหาดไทยกับศึกษาธิการนะครับหารือกันคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.สนับสนุนครับแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางเพื่อให้น้องๆนักเรียนนี่แหละสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพนะครับได้อย่างปลอดภัยสะดวกแล้วก็เท่าเทียมลดปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ารถเป็นปัจจัยหลักเลยนะ ถ้าเราไม่มีบางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนไม่ได้บางทีไปไกลๆเนี่ยต้องมี1ละค่ารถในการเดินทางไปเรียนหนังสือดังนั้นครับทั้ง2กระทรวงก็มีการหารือกันศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยโดยแนวทางหารือนี่ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปท.เนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในอำเภอในตำบลในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็ดูแลนักเรียนบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้จากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการไปโรงเรียนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการศึกษาครับให้แก่เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหาแนวทางดูแลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือว่ายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยให้สามารถนะฮะที่จะเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเพื่อที่จะรับรองเรื่องของสิทธิทางการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ติดตามดูแลอย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเลยคือเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองและกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยกันเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับตลอดจนการรับรองโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านสถานะบุคคลนะครับเพราะเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงมาติดตามกันเรื่องของสินค้าเกษตรกันสักนิดนึงนะฮะล่าสุดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่เรื่องของการแข่งขันที่ยั่งยืนก็เตรียมครับจะทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสนะฮะรวมถึงอีกมีทั้งไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับที่มีความชัดเจนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ออกใบรับรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลา15วันในขณะเดียวกันครับก็มีการผนึกกำลังกับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารนะครับโฉมใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำครับว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้สามารถนะฮะที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคู่มือนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์เมอร์แล้วก็มอบหมายให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานคิวนะครับให้มีอัตลักษณ์ในระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับที่ผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่คุยกันง่ายๆพูดถึงกันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกเรื่องราวอย่างที่บอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ 17:00 นถึง 19:00 นครับทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz และ 1467 GHz ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับของขวัญที่ทยอยส่งมาใจส่งใจส้มนี่รับไว้ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ชื่อมิ้นครับสวัสดีมานะครับแล้วก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
5: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็น

0: ประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึง76%พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
1: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
0: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
3: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการ

0: นี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกเนรเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
1: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
0: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
2: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
2: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
4: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วย ลองคิดดูเขาเข้ามา

0: ต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
1: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01ถึง49%นันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
3: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
4: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
3: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภารายงาน
2: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
5: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
6: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
5: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0ปฏิพลสถาพรมมารายงาน

0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
1: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรอง

0: เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทาง

ใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผลเอกของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0เนี่ยต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะฮะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14 11เข้าทางไทยแล้ว14 12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะใช้กับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันนึงในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแร

และนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอกับไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะตุรกีแพ้ไปก่อนในสองในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง1-2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15-10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าเป็นการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนั่นแหละครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก1-3นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น UAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์ปันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็3-0แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่3-0นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากชันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1-3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จะเป็นต้องปล่อยก็ได้นะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนรงค์อ่องตระกูลก็เครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะ
คือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะ

นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุดยู23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก็ทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีร์กีสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามาการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Arch of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างบริษัทครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 131ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดได้ลาลิก้าสเปนด้วยนะฮะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนไปต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะฮะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์พักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมๆนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะมคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันคำสนอนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดิการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนิกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมามอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะอุทัยธานีนะ

ออกสตาร์ทในไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลีนะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1ประตูต่อ0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1ต่อ2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1ประตูต่อ0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2ประตูต่อ1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2ประตูต่อ1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนทรี1ประตูต่อ2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากที่ชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวครับรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์จหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้มงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาเคิลคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1
ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 นะครับเฮาซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ย

ะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบรุคในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาลเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาลเก้0-0นะครับโดยที่ชาลเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาลิอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาลิอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั้งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยชนะของชาเก้04นะนะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของอาวแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกรันบัตนะครับ4-3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบูเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงไปในนาทีที่75ให้ทีมอาวแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกรันบัต4-3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคคินสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบูเดสลีก้าเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นการบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะอุนิออนเบอร์ลิน4-0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบอร์ไลซิก3-1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอาตาลันต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนานะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์ติกบิบาวชนะอาร์ติโกมาดริดนะ3-0นะครับแล้วก็บียาเรียลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี25-27กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนเนียลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทานันเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3

0: คะแนนแล้วก็มิกธนัทรองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะนะที่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตพัฒน์เขินคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา

0: ของประชาชนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
3: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัฟฟี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัฟฟี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวที

0: หว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
2: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้

0: ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
1: โครงการไทยเที่ยวไทยพาสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมไวเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
0: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปุริมปราศภาภารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
3: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: คือดวงใจไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก

0: สราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
2: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามท ทีมได้เตรียมผู้เล่น

0: ื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบูรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนต่อเนื่องว่าเราจะออกจะได้ยังไงนะครับเพราะว่าว่าของนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
0: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ

ไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่ม Ignorant หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมแล้วก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีและก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลในการทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมันนี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มร้างลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดอะไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจหนึ่งฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมาย

ทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอคะพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพ่อ

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบัดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยและก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาทันทีและก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลูกนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบอารมณ์ความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนักจ
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอไปนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้แบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่า

0: นี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตร

0: ตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่813ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2555
1: ไม่มีความเข้าใจทีละน้อยจากการฟังเวลาที่แข็งปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้เลยค่ะความเข้าใจแข็งนั้นระดับไหนเห็นไหมคะก็ยังต้องมีต่างไปอีกว่าเพิ่งเริ่มที่จะทั้งวันเนี่ยมีแข็งแต่ไม่เคยรู้ไม่

0: คยเข้าใจลักษณะที่แข็งจนกระทั่งบางกาละแข็งปรากฏและก็รู้ลักษณะที่แข็งและก็เริ่มเข้าใจความจริงของแข็งและวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มีแต่แข็งนะคะเห็นก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาก็มีเสียงก็มีจนกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยตั้งแต่ขั้นฟังจนกระทั่งถึงปฏิปัตติซึ่งปฏิปัตติเนี่ยจะรู้ว่าน้อยมากเลยค่ะกว่าอย่างหนึ่งอย่างใดจะเป็นธรรมะแต่ว่าต้องเป็นธรรมะทั้งหมดเห็นไหมคะ
1: ถ้าอาจารย์ทีนี้อย่างนี้ก็ทราบว่าความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาณขณะเนี้ยเช่นเห็นดอกไม้สวยเนี่ยแล้วก็คิดจำจากรูปภาพสันฐานแล้วก็ศึกษาเช่นนี้เป็นศึกษาปริยัติแล้วยัง
0: ก็ยังสงสัยอยู่อีกนะคะไม่ต้องสงสัยเรื่องชื่อได้ไหมคะแต่ว่าเข้าใจคำที่พูดคำที่ได้ยินถูกต้องว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งที่มีจริงเท่านั้นที่ปรากฏเพียงชั่วคราวในขณะที่ปรากฏ
1: คือช่วงหลังท่านอาจารย์ก็จะย้ำมากว่าธรรมะไม่มีชื่อและอย่างสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏให้เห็นได
0: ้เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่พูดเนี่ยตามคำพูดนั้นหรือเปล่า
1: ก็ตามแบบจะใส่ชื่อนะท่าน
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ความเข้าใจในลักษณะแต่ละหนึ่งพอพูดไปเนี่ยมีตั้งหลายอย่างละเห็นก็มีคิดก็มีจริงได้พูดเสียงก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ความจริงของทีละหนึ่งก็แสดงว่าที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยขั้นฟังเข้าใจแต่ทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะคิดดูสิคะว่าเมื่อไรแต่ละหนึ่งในชีวิตจริงๆจะเป็นธรรมะจนกระทั่งทุกอย่างเป็นธรรมะก็สอดคล้องกันใช่ไหมคะกับปริยัติในเมื่อปริยัติกล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะและถ้าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละหนึ่งตามปกติด้วยแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะมากขึ้นทั่วขึ้นก็จะตรงกับคำที่กล่าวว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ
1: ถ้าอาจารย์คะทีนี้ในขั้นฟังเนี่ยก็จะเหมือนว่าถ้าสังเกตตัวเองก็จะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสนใจแต่ชื่อแต่เรื่องแต่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนว่าขณะเนี้ยอย่างเสียงเนี่ยก็จะมีเยอะแยะหมดเลยเสียงพูดเสียงพัดลมเสียงแต่ก็ยังเป็นเสียงอะไรที่ว่าแล้วแต่ว่าจะคิดว่าเป็นเสียงอะไรหรือว่าแข็งเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วก็ต่อเป็นไมโครโฟนแข็งเป็นเท้าเหยียบอยู่กับของแข็งหรือว่าเห็นก็จะทราบว่าเห็นอะไรก็รู้ว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ว่าก็จะมีเห็นมากมายหลากหลายอ่ะก็จะนั่งคิดว่าเออแล้วขนาดเนี้ยมันเหมือนกับมีกี่ทวารปรากฏอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าจะมันเหมือนเป็นคิดไปตามเรื่องที่ฟัง
0: ก็ยังไม่ใช่ทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะไม่ใช่แต่ละหนึ่ง
1: ถ้าจากข้อที่นี้ปัญญาที่แต่ละหนึ่งมันต้องเป็นปฏิปติแต่ว่าก่อนฟังเข้าใจที่จะเป็นตรงนั้นเนี่ย
0: ถ้าไม่เรียกชื่อเลยนะคะก็จะรู้ความต่างว่าฟังเข้าใจกับขณะที่กำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆกำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ผิดปกติด้วยกำลังจงใจจะเข้าใจนะคะก็ไม่ใช่สติปัฏฐานความละเอียดนะคะแต่เมื่อใดสิ่งนั้นเกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่มีความจงใจตั้งใจที่จะเข้าใจขณะนั้นก็รู้ความต่างกันขณะที่จงใจนั้นเป็นเราหรือเปล่ามีโลภะหรือเปล่าต้องการหรือเปล่ากับขณะที่สิ่งนั้นเกิดตามเหตุตามปัจจัยให้รู้ความเป็นอนัตตาว่าเกิดแล้วโดยที่ว่าไม่ได้จงใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต่างกันนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะจนกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตานอกจากเป็นสิ่งที่มีจริงยังเป็นอนัตตาด้วยค่ะ
1: ถ้าอาจารย์คะขอพาดพิงอาจารย์ธิดารัตน์เมื่อวานที่คุยกันตอนบ่ายก็บอกว่าอย่างพระสูตรเรื่องกามแล้วก็โทษของกามเนี่ยอาจารย์ธิดารัตน์บอกว่าเราก็รู้ว่าโลภะเนี่ยติดข้องเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับต้องมีการสังเกตลักษณะของโลภะเมื่อติดข้องเขาเป็นอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะดับไปแล้วแล้วก็มันก็ตามสังเกตตามรู้ว่าเขาเป็นเช่นนั้นน่ะทีนี้พอฟังเสร็จก็ไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าไม่ต้องทำอะไรทำ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะต้องชัดเจนไม่ต้องทำอะไร
1: แต่ฟังให้เข้าใจ
0: ค่ะเห็นไหมคะต่างกันแล้วไม่ต้องไปทำอะไรด้วยความเป็นตัวตนขณะที่ฟังเนี่ยเราหรือว่าจิตเจตสิกลืมไปแล้วศึกษาเรื่องจิตมาเยอะแยะเจตสิกด้วยพอถึงเวลาจริงๆก็ลืมไปแล้วว่าไม่มีเราเลย ไม่ต้องไปทำอะไรเลยแม้ทำความเข้าใจก็ไม่ต้องทำจิตเจตสิกทำไม่ใช่เราเข้าใจไหมคะตอบหน่อยค่ะ
1: ก็เข้าใจขั้นฟัง
0: เข้าใจยังไม่ต้องอะไรเลยเข้าใจใช่ไหมคะจิตเจตสิกนะคะไม่ใช่คุณอรวรรณเนี่ยค่ะต้องทำอะไรหรือเปล่าขณะที่ฟังเมื่อกี้นี้แล้วถามว่าเข้าใจไหมแล้วตอบว่าเข้าใจเนี่ยคุณอรวรรณต้องทำอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ต้องค่ะเพราะฟังเข้าใจ
0: เพราะว่าจิตเจตสิกทำแม้แต่จะตอบว่าเข้าใจก็คือจิตเจตสิกไม่มีเราแทรกเข้าไปได้เลยในสภาพธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นที่จะให้ความเป็นเราในเข้าไปแทรกขั้นไม่ได้แต่ว่ามีปัจจัยที่จะเห็นผิดเกิดตามเหตุตามปัจจัยสืบต่อได
1: ้ถ้าอาจารย์คะนั่นหมายความว่าการสังเกตพิจารณาลักษณะธรรมะที่จากการฟังเนี่ยก็จะเป็นความเข้าใจขั้นฟังมากพอเขาจะปฏิบัติกิจ
0: ความสังเกตเป็นเราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: จนกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะจนไม่เหลือเลยค่ะคิดดูต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานมากไหมจากความไม่รู้เนี่ยค่ะจากการฟังเข้าใจและจากการเห็นประโยชน์จริงๆประโยชน์จริงๆก็คือว่าจะต้องจากโลกนี้แน่นอนนะคะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็ก่อนจากไปเนี่ยเป็นคนดีหรือไม่ดีแล้วแต่จิตเจตสิกใช่ไหมคะจะเลือกเอาสะสมมายังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ให้ทราบตามความเป็นจริงค่ะว่าระหว่างการที่จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงนะคะเพื่อละความติดข้องซึ่งเป็นโทษซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงที่ทรงแสดงไว้มากในพระสูตรนะคะซึ่งเป็นความจริงค่ะแม้แต่ความยินดีเพียงแค่ความติดข้องเล็กน้อยทรงอุปมาว่าเหมือนน้ำหยดหนึ่งของความเดือดร้อนอีกมากมายที่ติดตามมาเพียงความรู้สึกแช่มชื่นพอใจติดข้องชั่วขณะเดียวนะคะก็อุปมาว่าเหมือนเพียงน้ำหยดหนึ่งในความเดือดร้อนทั้งหลายซึ่งจะต้องติดตามมาเพราะความติดข้องนั้น
1: เพราะอาจารย์ก็บอกว่าเห็นขณะนี้ก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสั้นมาก
0: ค่ะ
1: เสียงก็เช่นเดียวกัน
0: ขณะที่กำลังพูดคำนี้ก็มีเห็นกำลังรู้ตรงเห็นไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเห็นไหมคะฟังเรื่องเห็นแต่คิดเรื่องอื่นก็ได้คิดว่าเป็นสัจจญาณหรือเปล่าก็ได้แต่กำลังฟังเรื่องเห็นแล้วมีเห็นด้วยในขณะนี้การฟังเรื่องเห็นนี่ค่ะนำมาสู่การที่จะเข้าใจเห็นที่กำลังปรากฏที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่เป็นพระพุทธพจน์พระไตรปิฎกนี่นะคะเป็นสัจวาจาเป็นความจริงที่จะทำให้ผู้เข้าใจเนี่ยถึงความเป็นอริยะผู้เจริญด้วยกุศลด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นจะฟังมากฟังน้อยยังไงก็ตามแต่นะคะแต่เพื่อนำมาสู่ความเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะที่สิ่งนั้นปรากฏข้างหน้าอีก 2,000 ปีอะไรจะปรากฏเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าสะสมความเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีในขณะนี้นะคะพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งที่จะเกิดเมื่อถึงเวลาในอีก 2,000 ปี 200,000 ปีหรือว่าในแล้วแต่การเวลา
1: ถ้าอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเห็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นได้และอื่นๆทวารอื่นเนี่ยสะสมความเข้าใจเช่นเนี้ยว่าเป็นธรรมะแต่ละลักษณะอย่างไร
0: เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนค่ะเพื่อความมั่นคงไงคะไม่เปลี่ยนความเห็นถูกก็เพิ่มขึ้นใครจะชักจูงให้ทำอย่างอื่นก็ไม่ถูกต้อง
1: แล้วอย่างที่บอกว่าสิ่งที่ปรากฏก็ท้าให้พิสูจน์ตลอดเวลาเพราะเนี่ยมีตลอดไม่ต้องไปหาที่ไหน
0: ไม่เป็นคนที่จะมาท้าแต่พร้อมที่จะให้เข้าใจได้มีอยู่เกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไปก็เป็นอย่างนี้ค่ะความจริงเป็นอย่างนี้แต่จะเข้าใจได้แค่ไหนจริงๆนะคะอิ่มคือเต็มใช่ไหมคะยังไม่อิ่มก็ยังไม่เต็มถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ในเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันค่ะปัญญาเพียงเล็กน้อยเนี่ยยังไม่เต็มยังไม่สามารถที่จะทำกิจที่จะดับกิเลสได้หมดนะคะแต่เมื่อมีมากขึ้นมากขึ้นดับกิเลสได้แล้วอิ่มคือเต็มแล้วบริบูรณ์แล้ว
2: เพราะฉะนั้นผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลาย
0: ค่ะดับกิเลสหมด ทั้งอวิชชาและโลภะและกิเลสอื่น
3: ๆขออนุญาตท่านอาจารย์กล่าวถึงข้อความในอรรถกถาที่ท่านอธิบายถึงความอิ่มกับไม่อิ่มนี่นะครับเพื่อความชัดเจนในเรื่องของความต่างกันระหว่างในขณะที่ยังมีโลภะอยู่กับผู้ที่ดับโลภะได้อย่างหมดสิ้น

0: คนนั้นชื่อว่าผู้อิ่มครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นโลภะก็ยังไม่อิ่มใช่ไหมคะยังไม่เต็มค่ะไม่พอในสังสารวัฏตั้งแต่แสนโกรธกลับมาแล้วก็โลภะเมื่อชาติก่อนก็โลภะชาตินี้ก็โลภะชาติหน้าก็โลภะอีกแสนโกรธกลับก็โลภะไม่มีวันเต็มแต่ปัญญาอิ่มคือบริบูรณ์เต็มเพราะได้กำจัดโลภะและอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีอีกใช่ไหมคะเพราะว่าดับกิเลสหมดถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถึงที่สุดของความเต็มของปัญญาแต่โลภะนั้นยังไงก็ไม่เต็ม
2: ถ้าอาจารย์แสดงถึงธรรมะที่เหมือนกระจกเงาอะค่ะแก้วก็นึกคิดไปตามแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องโลภะความติดข้องนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่ามีเยอะมากแต่อีกเรื่องนึงที่มีเยอะมากเหมือนกันนะท่านอาจารย์คือโทสะผีเสื้อแก้วเห็นแต่แวบไปแวบมาแต่แก้วไม่ได้สังสนใจนะฮะใจแก้วก็นั่งคิดว่าโฉบไปโฉบมาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็โดนพัดลมตัดแล้วคิดทีนึงก็เออทุกๆคนมีกรรมของเป็นของตนณขนาดนั้นน่ะมันไม่มีความอ่อนโยนเลยโทสะแน่นอนสงสารอะไรเงี้ยไม่มีเลย
1: ตราบใดที่ยังมีโลภะก็มีโทสะค่ะเมื่อไรหมดโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเห็นแล้วก็ไม่เกิดโทสะ
2: ก็คือเพียงแต่อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าแม้กระทั่งแบบเนี้ยคือมรณตานะคะคือแม้กระทั่งแบบเนี้ยก็ยังเป็นโทสะอีกแหละค่ะ
1: เป็นได้แน่ค่ะเพราะยังมีโลภะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะ
3: ท่านอาจารย์คะละกามเนี่ยมีโทษอย่างไรคะ
1: มองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรทำให้ไม่รู้ความจริง
3: ความไม่รู
1: ้ค่ะกำลังติดข้องเพลิดเพลินขณะนั้นนะคะปัญญาเกิดไม่ได้เลยแต่ถ้าในขณะใดที่ตรงกันข้ามไม่ใช่ความติดข้องแต่เป็นการละความติดข้องเมื่อนั้นจึงสามารถที่จะมีความเห็นถูกได้เพราะฉะนั้นโทษที่ร้ายแรงที่สุดอันตรายที่สุดนะคะก็คือความเห็นผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสภาพธรรมะที่ไม่ใช่เป็นสุขนะคะว่าเป็นสุขสภาพธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยจากอันตรายจากกิเลสทั้งหลาย
4: ท่านอาจารย์คะสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ว่าความยึดถือในสภาพธรรมะนั้น
1: ก็จริงและเป็นธรรมะหรือเปล่าคะคิดมีจริงหรือเปล่า
4: คิดมีจริงค่ะ
1: สิ่งที่มีจริงเป็นคุณสุกัญญาหรือเป็นสิ่งที่มีจริง
4: สิ่งที่มีจริงก็คือไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตน
1: ก็ถูกต้อง
4: แต่ว่าความยึดถือในสภาพธรรมะล่ะคะท่านอาจารย
1: ์ก็ยึดถือว่าเราคิดไงคะ
4: คืออยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความยึดถือในสภาพธรรมะ
1: ค่ะคิดมีจริงหรือเปล่าม
4: ีจริง
1: ใครคิด
4: ยังเป็นเราคิด
1: ค่ะนั่นคือความยึดถือคิดว่าเป็นเราจำได้ไหมคะ
4: จำได้
1: ใครจำ
4: ยังเป็นเราจำ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นเราทั้งนั้นเมื่อไม่รู้ความจริงว่าจำก็เกิดจำทำอย่างอื่นไม่ได้เลยคิดแล้วแต่ว่ามีปัจจัยจะคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องอื่นไม่ได้แลกความคิดกันก็ไม่ได้ไม่ให้คิดก็ไม่ได้และคิดก็ต้องคิดเป็นคำๆใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องทีละหนึ่งคำคำเดียวเป็นเรื่องได้ไหม
4: คำเดียวเป็นเรื่องไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นคิดคำหนึ่งแล้วคิดดับคิดอีกคำหนึ่งคิดก็ดับแล้วเรื่องอยู่ไหนนะคะ
4: เรื่องไม่มี
1: ค่ะก็มีแต่คิดแล้วก็ยังเข้าใจว่าเป็นเราคิดด้วยกระจกอยู่ไหนคะเนี่ยเอาไปวางไว้ที่ไหนค่ะมีแล้วก็ไม่ได้ส่องใช่ไหมคะแล้วมีแค่ไหนก็ยังไม่ทราบ
4: ความเข้าใจล่ะคะท่านอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้ค่ะถ้าเข้าใจว่าคิดมีจริงนั่นคือความเข้าใจไม่ต้องไปหาความเข้าใจอื่นอีกแต่ว่าความเข้าใจนั้นไม่ชัดเจนเพราะเหตุว่าเพียงจำได้ยินมานะคะแล้วคิดก็มีจริงๆกำลังคิดก็ได้ยินมาว่าคิดไม่ใช่เราแต่ว่าสภาพที่คิดจริงๆซึ่งไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่เห็นแล้วก็ไม่ใช่จำยังไม่ได้

0: ปรากฏเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องกับเป็นชื่อของสิ่งที่เราคิดว่าเราเข้าใจไม่ว่าจะพูดเรื่องจำนะคะเราก็คิดว่าเรารู้จักจำได้จำได้นั่นใครจำยังคงเป็นเราอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดปรากฏไม่ปะปนกับสิ่งอื่นเลยแล้วก็ดับไปให้รู้ความจริงว่าสิ่งนั้นมีจริงๆเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปบังคับไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้ดับไปแล้วค่ะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในความเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือเลยด้วยจำเมื่อวานนี้ได้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะทานยาก่อนนอน
0: แล้วเรื่องนั้นอยู่ไหน
1: ไม่มีแล้ว
0: จะรับประทานยายาอยู่ไหนเท่านั้นเองเห็นไหมคะทุกอย่างก็แค่คิดค่ะเพราะฉะนั้นหลับไม่ตื่น
1: แต่สภาพคิดนี้ไม่ได้ปรากฏ
0: กำลังคิดน่าจะให้มีอย่างอื่นได้หรือคะในขณะคิดไม่ใช่เห็นค่ะถ้าไม่มีคิดจะบอกได้ไหมว่าคิด
1: บอกไม่ได้
0: แต่เพราะเหตุว่ามีคิดและรู้ว่าคิดไม่ใช่เห็นแต่ว่าไม่เข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธาตุหรือธรรมะนะคะซึ่งมีจริงๆเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่เป็นเฉพาะเดี๋ยวนี้หรือแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็กำลังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็หลับยังไม่ตื่นขึ้นเข้าใจความจริงว่าความจริงไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะทุกอย่างเหมือนอยู่ในความฝันมีเมื่อคิดแล้วก็ไม่มีมีเมื่อเห็นแล้วก็ไม่เห็นมีเมื่อจำแล้วก็ไม่ได้จำเรื่องนั้นจะมีเรื่องนั้นไหม
1: อันนี้คือความจริงใช่ไหม
0: คะความจริงจะให้คนอื่นบอกหรือว่าแน่ใจว่าจริงอื่นมีไหมจากจริงที่กำลังจริงเดี๋ยวนี้เช่นเห็นจริงได้ยินจริงในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินณกาลครั้งหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งเห็นไหมคะข้อความในพระไตรปิฎกแล้วเดี๋ยวนี้พระราชาองค์นั้นอยู่ไหนณกาลครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้และเมื่อวานนี้คนที่มีเมื่อวานนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ไหนจะให้ยังมีอยู่เหมือนพระราชาในณกาลครั้งหนึ่งได้ไหมค่ะตลอดชีวิตของพระราชาที่ปรากฏข้อความนะคะพระราชากับพระมหาอุปราชเรื่องราวต่างๆยาวมากแล้วก็หมดไปแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นขณะนี้สัจวาจาวาจาที่เป็นความจริงก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขณะนี้จริงเพราะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
2: พระอาจารย์เคยกล่าวว่าแม้แต่วิชาการทางโลกก็เป็นเรื่องที่คิดนั่นเองเพราะว่าถ้าไม่มีจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายและคิดนึกอะไรๆก็ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วนักวิชาการคนนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวนี้หรืออีก100ปีตื่นหรือยังคะต้องรู้ด้วยว่าตื่นคือขณะไหนคะถึงจะตอบได้ว่าตื่นหรือยัง
2: ที่ตื่นในที่นี้ก็คือขณะที่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงแต่ถ้าขณะที่หลับก็เพราะไม่รู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงค่ะเชิญคุณคำปันค่ะ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพึ่งด้วยการฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงและท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าพึ่งนี้ก็ไม่ใช่พึ่งเพียงคำหนึ่งคำใดแต่ว่าพึ่งทุกคำกราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความลึกซึ้งของข้อความที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงด้วยครับ
0: เคยได้ยินมาก่อนไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเคยได้ยินต่อไปไหมว่าสิ่งที่มีจริงเพราะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยและได้ยินต่อไปอีกไหมว่าสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปแต่ละคำค่ะคิดเองไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นพึ่งทุกคำถ้ามิฉะนั้นพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าคะกราบไหว้ขอนั่นขอนี่แต่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะได้ค่ะทรงแสดง

0: ความจริงให้คนที่ฟังเนี่ยมีความเห็นถูกมีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นมีเห็นเข้าใจเห็นเพราะใครถ้าไม่มีใครพูดเรื่องเห็นเลยนะคะจะเข้าใจเห็นในขณะนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่ว่าพึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือพึ่งพระปัญญาของพระองค์ที่ทรงพระมหากรุณาแสดงให้บุคคลอื่นที่ได้ฟังนะคะเกิดปัญญาของตนเองเพราะฉะนั้นไม่ได้ถามใครเลยนะคะว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดหรือแต่ละคำเป็นยังไงอาศัยการที่ได้ฟังพระธรรมซึ่งเป็นวาจาสัจจะนะคะแล้วก็เกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะคะคือพึ่งในพระปัญญาคุณของพระองค์ก็จะมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะอบรมเจริญปัญญานะคะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆหรือว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงว่าธรรมะไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงอกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเห็นถูกคือเห็นถูกเห็นผิดคือเห็นผิดคือมีความเห็นถูกตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเห็นถูกนะคะก็มีปัญญาความเห็นถูกนั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายดีนะคะที่จะทำให้ถึงความเป็นผู้ที่ดับกิเลสได้คือเป็นพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นก็พึ่งตั้งแต่ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ฟังพระธรรมเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีปัญญาความเห็นถูกนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่จะทำให้ถึงการที่ดับกิเลสถึงความเป็นพระอริยบุคคลได
1: ้แล้วการพึ่งก็ต้องพึ่งทุกคำที่เป็นพุทธพจน์ทั้งหมดเพราะเป็นวาจาสัตว์ที่จะส่องให้ถึงตัวจริงของธรรมะที่มีในขณะนี้เพราะว่าทั้งหมดเป็นธรรมะและถ้าเป็นธรรมะแล้วสิ่งนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีลักษณะให้รู้ได้แล้วสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงลักษณะไม่ได้ด้วยเป็นสภาพธรรมะที่ปรากฏทีละหนึ่งแต่ละทางไม่ปะปนกันนะคะ
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่814ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2555
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงโลกตามความเป็นจริงค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ทุกท่านก็คงได้ยินคำว่าวันสิ้นโลกแล้วโลกจะสิ้นได้อย่างไรกราบเรียนค่ะ
0: ยังไม่รู้จักโลกแต่ก็พูดว่าโลกจะสิ้นวันไหนอย่างไรใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งซึ่งพูดในสิ่งที่ไม่รู้จักและไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกคำเลยค่ะให้พิสูจน์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้มีโลกหรือเปล่าไม่เคยคิดใช่ไหมคะคิดแต่ว่าโลกอย่างนั้นโลกอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกอยู่ไหนและเดี๋ยวนี้กำลังอยู่ในโลกหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกหรือเปล่าธรรมะต้องเป็นสิ่งที่เข้าใจนะคะได้ยินคำไหนก็ควรที่จะได้รู้ว่าได้เข้าใจคำนั้นจริงๆโลกภูมิศาสตร์หรือว่าโลกของแต่ละหนึ่งคนคนละโลกคนละโลกต่างกันไปแต่ความจริงคือโลกเป็นโลกไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยหมายความว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เที่ยงเลยดับไปถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้สิ่งนั้นที่เกิดจะมีโลกไหมคะแต่ที่ว่ามีโลกเนี่ยก็เพราะว่ามีแต่ละสิ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแต่ที่ไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดแล้วดับไปเพราะฉะนั้นอะไรจริงหรือว่าอะไรจะจริงกว่ากันในความหมายของโลกของคนที่ไม่รู้จักโลกแต่ผู้ที่รู้จักโลกก็รู้ว่าขณะนี้เองค่ะถ้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเกิดขึ้นปรากฏโลกไม่มีแต่เมื่อใช้คำว่าโลกก็ต้องหมายความถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏรวมกันหลายหลายอย่างเพราะไม่รู้ความจริงว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละโลกก็เลยเข้าใจว่าเป็นโลกเดียวโลกของอะไรก็แล้วแต่ความจริงถ้าไม่มีอะไรเลยแม้สักหนึ่งโลกมีไม่ได้เลยแต่เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะมีโลกแล้วค่ะเพราะเกิดขึ้นต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่เป็นโลกแล้วจะเป็นอะไร ในเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วเข้าใจว่ามีโลกมีโลกก็ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดปรากฏมิฉะนั้นโลกจะมีได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่ามีโลกก็เมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นปรากฏนั่นแหละโลกและสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงเลยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจโลกขึ้นไหมคะถ้าไม่มีอะไรเลยโลกก็ไม่มีแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแม้เพียงหนึ่งที่มีนั่นก็เป็นโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มีที่ปรากฏเนี่ยค่ะก็คือโลกแต่ละหนึ่งนะคะแต่เพราะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นก็มารวมกันเป็นโลกในความหมายต่างๆแต่ความจริงแก่นแท้ก็คือว่าต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจึงมีโลกและสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นโลกก็คือสิ่งที่เกิดมีขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็จะไปคิดว่าโลกจะแตกดับวันไหนเมื่อไรอย่างไรก็เป็นเรื่องของการไม่รู้จักโลกนะคะแต่ถ้ารู้จักโลกจริงๆก็สามารถที่จะรู้ถึงแก่นของความจริงแท้ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้เวลาที่ใครพูดว่ารู้จักโลกไหมนะคะคนที่รู้จักโลกจริงๆก็สามารถที่จะบอกได้ว่าโลกคืออะไร
1: ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นโลกก็ไม่พ้นสิ่งที่มีจริงที่ปรากฏในขณะนี้และสิ่งเหล่านี้เกิดก็ดับไปเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่กลัวที่ฮะท่านอาจารย์กับการสิ้นโลกค่ะ
0: ค่ะแม้แต่กลัวนะคะก็ไม่รู้ว่ากลัวคืออะไรพูดอะไรไปทั้งหมดก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยค่ะกลัวเป็นอะไรคะก็ไม่รู้แล้วก็จะไม่กลัวโลกเพราะรู้เพียงว่าโลกคือสิ่งที่เกิดและดับนี่คือการเผินมากนะคะไม่มีทางที่จะรู้จักความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นการที่เกิดมานะคะแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ละวันแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งนั้นก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะเหตุว่าไปสุขกับสิ่งที่เพียงปรากฏแล้วหมดไปแค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้นะคะแต่สัจจะความจริงนะคะไม่เคยทรยศไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็กลับเป็นไม่จริงนะคะตามนั้นแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จริงเป็นจริงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงและใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจความจริงว่าความจริงก็เป็นอย่างนี้ยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่สามารถจะมีใครไปบังคับบัญชาได้เมื่อสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวและก็จะลดคลายความเดือดร้อนลงไปได้ไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะคิดยังไงนะคะก็คิดตามประสาที่ไม่รู้จักโลกและไม่ได้เคยฟังธรรมะเลยแต่พระธรรมที่ทรงแสดงนะคะแสดงความจริงแท้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามธรรมตาคือตามธรรมดาที่โลกต้องเป็นอย่างนี้ใครจะเดือดร้อนกับโลกบ้างไหมถ้าเข้าใจเดือดร้อนไปทำไมในเมื่อโลกก็เป็นอย่างนี้ใครไปเปลี่ยนแปลงได้แต่เพราะไม่รู้ความจริงนะคะจะเป็นสุขได้ไหมก็ต้องเดือดร้อนไปตามความคิดของการไม่รู้จักโลก
1: มีท่านหนึ่งที่มาใหม่แล้วก็เขียนมาเรียนถามท่านอาจารย์สุจินนะคะว่าดิฉันมีสองคำถามค่ะคำถามแรกดิฉันสูญเสียทรัพย์จากการลงทุนกับเพื่อนทำให้ดิฉันเจ็บใจเสียใจอยู่ทุกวันนี้ซึ่งทำใจไม่ได้ที่ถูกเพื่อนทรยศทุกวันนี้ดิฉันลำบากมากทำอะไรก็ไม่ขึ้นได้แต่คิดเรื่องเก่าๆชีวิตไม่มีความสุขเลยไม่ทราบว่าพระธรรมจะช่วยดิฉันได้อย่างไรเพราะตอนนี้ดิฉันลำบากจริงๆแล้วท่านก็ถามในยะที่ว่าและอริยทรัพย์คืออะไรก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: เป็นความทุกข์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะไม่รู้ความจริงและไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะพึ่งใครหรือจะพึ่งอะไรใครก็ทำให้หมดทุกข์หมดโศกไม่ได้เลยนะคะแต่ปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็จะทำให้สามารถค่อยๆละคลายความทุกข์เพราะรู้ว่าทุกข์อยู่ที่ไหนเพื่อนทรยศใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นทุกข์เพราะเพื่อนทรยศแต่ไม่ใช่เพราะเพื่อนทรยศแน่นอนแต่ต้องเกิดเพราะกิเลสความที่ติดข้องแล้วก็มีความสารพัดอย่างที่เป็นสิ่งซึ่งเกิดจากการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั่นเองที่ทำให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะ ใครที่ว่าทุกข์เพราะคนอื่นเนี่ยค่ะก็ขอให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ได้เลยแน่นอนค่ะแต่ว่าเพราะกิเลสความไม่รู้ความจริงที่มีอยู่นั่นเองนะคะทำให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจว่าจะลดทุกข์ลงได้ก็ต้องเกิดจากปัญญาความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องเกิดเองไม่ได้แน่นอนค่ะไม่มีใครสามารถที่จะเกิดเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังพระธรรมจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจนะคะก็ยังมีเพื่อนทรยศแต่ถ้าเข้าใจแล้วใครก็ทำให้คนนั้นเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นที่จะหมดทุกข์ได้จริงๆนะคะเพื่อนทรยศเนี่ยเป็นเพียงเหตุการณ์เดียวนะคะแล้วก็ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยล่ะเป็นทุกข์ไหมและอีกสารพัดอย่างจะเป็นทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นทุกข์ที่แต่ละคนได้รับเนี่ยนะคะก็มีคำที่เขาเคยถามกันบอกว่าเอามาแลกกันไหมคนนี้ก็มีทุกข์มากคนโน้นก็มีทุกข์มากมาร่วมกันแล้วก็แลกกันเอาไหมไม่มีใครเอาก็เพราะเหตุว่าทุกข์ที่มีอยู่เนี่ยก็พอจะทนได้แต่ถ้าลองไปแลกของคนอื่นมาสิคะมันอาจจะมากกว่าที่ตัวเองคิดก็ได้ด้วยเหตุนี้นะคะทั้งหมดก็มาจากการที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยตั้งแต่เกิดมานะคะก็เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วก็ลืมหมดเลยค่ะเสียเวลาไหมคะเกิดมาสุขมาทุกข์แล้วก็เดือดร้อนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จากโลกนี้ไปโดยลืมสนิทไม่มีใครจำโลกก่อนชาติก่อนได้เลยแล้วประโยชน์อะไรที่จะต้องเดือดร้อนในชาตินี้ในเมื่อเขายังสามารถที่จะค่อยๆละกิเลสแล้วก็มั่นคงจริงๆว่าที่พึ่งอันแท้จริงเนี่ยค่ะต้องเป็นพระรัตนตรัยเท่านั้น
1: ฉะนั้นชีวิตประจำวันถ้าไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงเต็มไปด้วยทุกข์ค่ะแล้วทุกข์นี้ก็ยังเนื่องด้วยวัฏฏะด้วยไม่สามารถที่จะเป็นสุขได้แต่สุขที่แท้จริงก็ต้องออกจากวัฏฏะได้ค่ะ
0: คิดถึงเพื่อนทรยศเมื่อไหร่ก็เป็นทุกทีนะคะแต่ก็ห้ามความคิดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์เพราะยังไม่มีเรื่องที่คิดแล้วไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นสำคัญที่ความคิดนะคะถ้ามีเหตุที่จะทำให้คิดดีเราจะไม่ไปคิดในทางที่จะเป็นทุกข์ค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าบังคับความคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นว่าก่อนฟังธรรมะคิดแต่เรื่องอกุศลใช่ไหมคะแต่พอฟังธรรมะแล้วจริงๆถ้าเห็นประโยชน์จะไตร่ตรองคำที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็มีการเข้าใจขึ้นไม่มีการจะเสียเวลาไปคิดเรื่องเพื่อนทรยศเพราะว่าได้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นปัจจัยให้ไตร่ตรองในสิ่งที่ได้ฟังเช่นไม่สบายใจสำคัญและเกินค่ะคือใจแล้วแต่ว่าใจจะสบายหรือว่าไม่สบายถ้าใจไม่สบายเดือดร้อนแน่กำลังเดือดร้อนเพราะคิดเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สบายใจแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจความจริงนะคะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เลือกเกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาแม้ในขณะนี้ก็เลือกไม่ได้ที่จะไม่คิดที่จะให้เป็นกุศลหรืออกุศลหรือเดือดร้อนใจเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดจนตายนะคะมีสิ่งที่มีจริงแน่นอนนะคะแต่ใครก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างทำให้เกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยต้องมาจากเหตุเพราะฉะนั้นชีวิตที่หลากหลายของแต่ละคนนะคะสุขบ้างทุกบ้างสุขมากบ้างทุกน้อยบ้างหรือทุกมากบ้างสุขน้อยบ้างใครเลือกได้ไม่มีใครสามารถจะเลือกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆรู้ว่าเกิดมาเพียงชั่วคราวจะแบกโลกจะแบกทุกข์ไว้ทำไมใช่ไหมคะในทางที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีหนทางที่รู้ว่าอะไรจะช่วยให้คิดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะและรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเช่นพระรัตนตรัยรัตนะมีค่าสูงสุดแม้กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะรัตนะอื่นไม่สามารถที่จะทำให้คลายทุกข์ได้เลยแต่รัตนะนี้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ ็สามารถที่จะทำให้เข้าใจถูกเห็นถูกได้จริงๆด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้ได้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธรัตนะเพราะพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณเพ่งได้จริงๆค่ะแต่ไม่ใช่เพ่งโดยการไปกราบไหว้วิงวอนขอร้องให้หมดทุกข์นะคะแต่เพ่งพระทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกให้มีความเห็นถูกให้มีความเข้าใจถูกในความจริงของชีวิตที่สั้นๆที่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงวันไหนขณะไหนเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความเป็นรัตนะว่าพึ่งพระองค์นะคะโดยการพึ่งพระปัญญาด้วยการฟังพระธรรมซึ่งพระธรรมก็มีหลากหลายแต่พระธรรมที่เป็นรัตนะคือธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งความจริงของสิ่งซึ่งขณะนี้ก็มีแต่ไม่ได้รู้ความจริงว่าความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นอย่างไรจนกว่าสามารถที่จะดับความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะแล้วก็ดับกิเลสเป็นลำดับขั้นนะคะถึงความเป็นสังขรัตนะ
3: ก็เป็นที่น่าพิจารณานะครับว่าชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านก็เป็นไปตามการสะสมนะครับความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนะครับการที่จะมีทรัพย์สมบัติหรือว่าการที่จะสูญเสียทรัพย์สมบัติก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพราหมณ์ท่านหนึ่งนะครับที่สูญเสียสมบัติของตนก็คือไร่นาเสียหายจนหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทรัพย์สมบัติบางคราวก็บริบูรณ์บางคราวก็วิบัติถึงคราวบริบูรณ์ก็ไม่ควรยินดีพอใจฟูใจถึงคราววิบัติก็ไม่ควรเสียใจนะครับนี่คือพระดำรัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงถึงเหตุถึงผลที่เกิดขึ้นเป็นไปนะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติไม่มีใครที่จะนำติดตามไปในภพหน้าได้และประการที่สำคัญนะครับชีวิตของผู้ที่มีความทุกข์ก็ยังจำแนกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆก็คือมีความทุกข์แล้วกระทำอกุศลกรรมเป็นผู้ประมาทมัวเมาอีกประเภทหนึ่งก็คือมีทุกข์แล้วแสวงหาที่พึ่งแสวงหาหนทางที่จะเป็นไปเพื่อขัดเกลาความเดือดร้อนขัดเกลาความไม่รู้ขัดเกลากิเลสประการต่างๆก็มาพึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงและพระธรรมก็จะเกื้อกูลผู้นั้นให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นก็เป็นที่น่าอนุโมทนาที่จะได้สะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมต่อไปเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐยิ่งขึ้นแม้จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนก็ตามเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตก็ไม่มีใครที่จะเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายทั้งหมดเลยนะครับแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
1: สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแท้จริงทั้งชาตินี้ชาติหน้าและตลอดชาติอย่างยิ่งก็ดังที่ผู้เขียนมาถามนะคะว่าอริยทรัพย์คืออะไรเชิญคุณวิชัยค่ะ
4: ทรัพย์ก็หมายถึงเครื่องปลื้มใจซึ่งทุกท่านก็คงจะมีทรัพย์ที่เป็นภายนอกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆแต่ว่าทรัพย์ที่เป็นภายนอกก็ย่อมพินาศไปด้วยไฟด้วยน้ำด้วยอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้ทรัพย์ต่างๆที่เคยมีแล้วก็พินาศไปแต่ว่าทรัพย์ที่บุคคลใดๆที่ไม่สามารถที่จะลักขโมยได้เลยก็คืออริยทรัพย์ก็คือมีศีลบ้างสุตตะจาคะปัญญาหิริโอตตัปปะศรัทธาซึ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นทรัพย์คือคุณความดีนะครับเราจะคิดถึงว่าขณะแต่ละขณะนะครับไม่ใช่เพียงกล่าวว่าเป็นอริยทรัพย์แต่ว่าขณะนี้กำลังสะสมอริยทรัพย์หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องเคยสะสมมาแต่ว่าจะมีปัจจัยให้เจริญขึ้นไหมแม้ในศรัทธาก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งทุกท่านนะครับก็แต่ละท่านที่ไปนมัสการสังเวชนียสถานที่อินเดียที่ผ่านมาก็จะมีกล่าวถึงท่านต่างๆว่าได้มาศึกษาหรือว่าฟังธรรมะอย่างไรบ้างแต่ละท่านก็กล่าวถึงว่าการเป็นไปของการที่จะมาได้ยินได้ฟังมาฟังจากวิทยุบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งแต่ที่สุดคือแต่ละบุคคลที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมก็ต้องมีการที่จะสะสมศรัทธา และมีปัจจัยที่จะให้ได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วก็สะสมศรั

0: ธาเจริญยิ่งขึ้นซึ่งเราคงจะทราบนะครับว่าทุกเมื่อสักครู่ท่านผู้ถามก็ถามถึงว่ามีทรัพย์แล้วก็อาจจะถูกเพื่อนที่ทรยศที่ทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์ไปก็เห็นถึงว่าเหตุจริงๆนะครับที่จะต้องให้สูญเสียทรัพย์นี้คืออะไรถ้าบุคคลนั้นนะครับหรือบุคคลไม่ได้ทำกรรมมาที่จะเป็นเหตุให้ทรัพย์สูญเสียทรัพย์ก็สูญเสียไม่ได้แต่เพราะเหตุว่าได้กระทำเหตุมาแล้วที่จะต้องให้เป็นเหตุให้ทรัพย์นั้นสูญเสียไปแต่ว่าความเข้าใจเพียงแค่นี้ฟังแค่นี้จะคลายความทุกข์ใจได้ไหมเพียงแค่นี้แต่ต้องเป็นผู้ที่เริ่มที่มีความเห็นถูกก่อนไม่ใช่ว่าจู่ดีๆจะให้กิเลสที่สั่งสมมาความพอใจต่างๆที่ติดข้องมานานแสนนานจะให้คลายได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่เป็นตัวเราที่จะพยายามให้ความทุกข์ที่มีแล้วหายไปจะไปคิดต่างๆไปจะทำสิ่งต่างๆนะครับก็เป็นไปด้วยความไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุที่จะให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดสิ้นไปได้แต่พระผู้มีภาคทรงแสดงหนทางให้ถึงความสิ้นทุกข์ด้วยความรู้ความเข้าใจถูกแต่ทุกอย่างที่จะถึงความสิ้นทุกข์นะครับก็ต้องมีการที่จะเริ่มต้นด้วยความเห็นถูกคือต้องมีความเข้าใจว่าอะไรที่เป็นทุกข์จริงๆหรืออะไรที่จะเป็นเหตุให้ถึงสุขคือความสิ้นทุกข์คือความไม่มีทุกข์เลยขณะนี้นะครับมีทุกข์หรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าบุคคลที่ไม่เข้าใจนะครับก็เหมือนจับสบายดีแต่จริงๆแล้วคือมีธรรมะที่เกิดแล้วด้วยเหตุปัจจัยต่างๆแล้วก็ดับไปโดยที่ไม่มีบุคคลตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้เลยอันนี้คือเป็นทุกข์ที่เกิดแล้วก็มีขณะนี้แม้เห็นขณะนี้ก็เป็นทุกข์แม้ได้ยินขณะนี้ก็เป็นทุกข์แต่แม้มีแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเห็นแล้วก็ได้ยินว่าเป็นทุกข์อย่างไรแต่ก็ต้องเริ่มจากความที่รู้ว่าอะไรที่เป็นทุกข์จริงๆมีลักษณะจริงๆไหมที่จะเข้าใจถูกว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่ละอย่างพระธรรมเนี่ยแสดงถึงสภาวะหรือว่าลักษณะของธรรมะต่างๆโดยละเอียดให้บุคคลที่ฟังนะครับสามารถที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องในพระธรรมได้ถ้าไม่มีการสะสมการฟังบ่อยๆเนืองๆนะครับความรู้ความเข้าใจถูกเนี่ยก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ปัญญาเจริญขึ้นเลยดังนั้นถ้าพิจารณานะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยความคิดเป็นไปในเรื่องใดบ้างให้เกิดความเข้าใจถูกในธรรมะหรือเปล่าหรือว่าก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้คิดไปในแต่ละวันแล้วก็หมดไปผ่านไปโดยในแต่ละวันไม่มีความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีขณะนี้เลยดังนั้นพระธรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐคือแสดงเห็นว่าขณะนี้นี่แหละไม่ใช่ตัวเราเลยแต่ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างที่มีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นไปดังนั้นก็จะเห็นคุณนะครับของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกซึ่งเป็นพระรัตนตรัยดังนั้นการที่จะถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็ต้องมีความเข้าใจถูกในพระรัตนตรัยก่อนว่าคืออะไรทรงตรัสรู้อะไรธรรมะที่ผู้พิพากษาทรงแสดงถึงอะไรแล้วพระภิกษุสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดีโดยชอบนี่ครับตรงต่อธรรมะคือบุคคลใดนะครับวันนี้ก็จะให้เหตุถึงนะครับการที่จะมีทรัพย์คือแม้ขณะนี้นะครับไม่ใช่เพียงจำว่าอริยทรัพย์มีอะไร7ประการคืออย่างไรแต่ว่าขณะนี้สะสมทรัพย์คือศรัทธาการฟังแต่ละครั้งเนี่ยครับศรัทธาเกิดมีเหตุปัจจัยเกิดก็สะสมแล้วโดยที่ขณะนั้นนะครับไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเป็นศรัทธาไหมเป็นศีลไหมเป็นสุตตะเป็นจาคะปัญญาหิริโอตตัปปะไหมแต่ขณะนั้นก็เป็นธรรมะที่เกิดแล้วแต่ว่าสะสมเจริญในอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าวันนี้ก็เห็นคุณของพระธรรมที่ให้อริยทรัพย์นี่ครับเจริญขึ้น
1: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงสิ่งที่ชาวโลกคิดว่าสุขแต่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะนับเนื่องด้วยวัฏฏะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
2: เป็นสุขแล้วอยู่ไหนคะสุขนั้นทุกคนเคยเป็นสุขแต่สุขที่เป็นขณะนั้นน่ะเดี๋ยวนี้อยู่ไหน
3: หมดไปแล้วค่ะ
2: หมดไปแล้วก็หาอีกมีอีกแล้วก็หมดไปอีกแล้วก็อยู่ไหนก็ไม่มีเลยนะคะตามความเป็นจริงไม่เหลือเลยชั่วคราวจริงๆค่ะคือแสนสั้นแล้วก็หลงยึดติดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็พูดว่าในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นเลิศเอาเงินซื้อได้ไหมคะปัญญาเงินเยอะๆเลย ยังไงยังไงก็ไม่มีทางซื้อปัญญาได้ขอแลกกับคนอื่นได้ไหมคะคนที่มีปัญญาก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าปัญญาก็เป็นธาตุหรือเป็นธรรมะซึ่งต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นคือถ้าไม่ใช่ผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่นะคะก็ต้องฟังพระธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกเห็นถูก
1: มีคำถามข้อที่3นะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยค่ะแล้วชาตินี้ดิฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ชาติหน้าไม่ต้องมาพบกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้อีก
4: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาตรีสุรีใจสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภา

0: าต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ2-20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
6: แม่ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
0: ครับสวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสุขภาพดีวิถีไทยมาแล้วนะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569วันจันทร์ก็แน่นอนครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสละเวลามาเป็นวิทยากรทุกคืนวันจันทร์นะหลังข่าว4ทุ่มแฟนขับแฟนประจำคงจะรู้กันดีเนาะแล้วก็เหมือนเดิมคุณหมอก็จะมีความรู้มาพูดมาคุยให้ความรู้ก่อนพักเบรกเสร็จก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันนะทุกช่วงของรายการเราก็จะจัดสดเน้นจัดสดเพื่อให้ผู้ฟังได้มีโอกาสได้ปรึกษาได้สอบถามคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะได้รับทางเลือกนะพบกับคุณหมอแผนปัจจุบันบ้างคุณหมอแพทย์แผนไทยบ้างเภสัชกรบ้างอาจารย์หลากหลายทางอภัยภูเบศรจัดวิทยากรมาให้ความรู้ นะผู้ฟังก็รับความรู้กันไปมีปัญหาก็ปรึกษากันไปแต่ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทั้งเรื่องราวของสมุนไพรตำรับยาไทยแล้วก็เครื่องดูแลผิวพรรณเราทำเพื่อให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยสำคัญมากนะต้องคุณภาพด้วยต้องปลอดภัยด้วยอันนี้เป็นความตั้งใจของทางอภัยภูเบศโดยดร.ต้อมนะคนใจถึงคนตั้งใจทำแล้วต้องดีนะทำแล้วต้องใช้ได้ผลดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วรับประกันสินค้าทุกตัวครับทำมาให้ใช้แล้วมีปัญหาเรายินดีดูแลให้นะครับถ้ามีปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยติดต่อมาที่อภัยภูเบศของเรานะยินดีที่จะดูแลให้เต็มที่เลยนะครับเราคนไทยด้วยกันนะอภัยภูเบศก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการยอมรับนะครับของไทยใช้ของไทยเงินทองไม่รั่วไหลนะพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับคุณหมอประพจน์ท่านมารอแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเดิมคุณหมอครับสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณบรรลมและท่านผู้ฟังครับ
0: เชิญครับเชิญครับค่ำคืนนี้เตรียมเรื่องราวอะไรมาฝากแฟนคลับเชิญเลยครับ
9: พอดีอ่านใน วารสารทางการแพทย์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
9: เขาก็พูดถึงอันนึงซึ่งเคยคิดว่าไม่มีจริงนะฮะ
0: ครับ
9: ปรากฏเอ้ยวันนี้เขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันคือเขาเรียกว่าหวัดลงกระเพาะหรือหวัดลงท้องไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินใช่ไหม
0: ผมเคยได้ยินหวัดลงกระเพาะเคยได้ยินครับเออ
9: เราก็นึกว่าเอ๊ะคงไม่มีจริงมั้ง
0: อา
9: จจ
0: ะพูดกันเล่นๆครับ
9: ปรากฏว่าวารสารเขาก็บอกว่าเออเขาก็ใช้คำนี้นะสโตมักฟลูหรือว่าหวัดลงกระเพาะอาหาร
0: อ
9: ะไรอ่านเสร็จก็เอามาเล่ากันฟังนะว่าเออจริงๆไอ้ที่ว่าหวัดลงท้องลงกระเพาะมันก็มีจริงนะต่างประเทศก็ยังบอกว่าชาวบ้านเมืองในต่างประเทศก็ยังใช้ศัพท์นี้อยู่นะครับก็มารู้จักแล้วกันเอ๊ะมันคืออะไร
0: โอเคครับหวัดลงกระเพาะก็เคยได้ยินอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ก็งงๆเหมือนกันโอเคครับ
9: ใช่ครับ
0: ครับ
9: ความจริงเนี่ย อาการที่เรียกว่าหวัดลงกระเพาะเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งของเขาเรียกว่ากระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบนะครับ
0: mm-hmm.
9: อันนี้มีเป็นคำใหญ่ๆก็คือว่าอาการของลำกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบเนี่ยมันก็คืออาการที่เรียกว่าเกิดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส
0: ้
9: เชื้อเนี่ยอาจจะเป็นไวรัสก็ได้
0: mm-hmm.
9: เป็นแบคทีเรียก็ได
0: ้ mm-hmm.
9: นะครับซึ่งพบบ่อยแต่ว่านอกจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียเนี่ยอาจจะเป็นพยาธิก็ได้เชื้อราก็ได้หรือสารเคมีที่ทำให้เกิดการอักเสบก็ได้นะครับ
0: ครับ
9: อาการพวกนี้เนี่ยเวลาที่มีลำไส้หรือกระเพาะอาหารอักเสบก็จะมีอาการปวดท้องมีอาการปวดบิดลำไส้บีบตัวมีอาการคลื่นไส้มีอาการอาเจียนนะครับแล้วก็มีอาการท้องเสียท้องเดินด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาการของกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบแต่หวัดลงกระเพาะเนี่ยที่เราคิดว่าไม่มีจริงเนี่ยในวารสารบอกว่าหวัดลงกระเพาะนี่มีจริงนะฮะเป็นหวัดลงกระเพาะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะเท่านั้นนะฮะติดเชื้อไวรัสหรืออาจจะมีแบคทีเรียร่วมด้วยนะครับซึ่งหวัดลงกระเพาะกับหวัดไข้หวัดเนี่ยต่างกันนะมันคนละชนิดกันนะครับแต่เรามักจะใช้ชาวบ้านมักจะใช้ว่าเอ๊ะถ้ามันมีไวรัสลงไปในที่กระเพาะอาหารเนี่ยเขาก็เลยเรียกว่าหวัดลงกระเพาะนะฮะเป็นเหมือนกับไข้หวัดของกระเพาะอาหารนะเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความจริงมันเป็นอาการคนละแบบเพราะไวรัสไปติดเชื้อในกระเพาะอาหารกับไวรัสที่ติดเชื้อในทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะคนละโรคกันนะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้อาการกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบเนี่ยก็อย่างที่บอกคลื่นไส้ปวดบิดมวนท้องเดินอาเจียนถ่ายท้องหลายๆครั้งนะครับอันนี้เป็นอาการหลักเลยส่วนอาการที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเบื่ออาหารคั่นเนื้อคั่นตัว เหมือนไข้หวัดเลยนะฮะอ่อนเพลียปวดเมื่อยมีไข้นะอาการเหมือนไข้หวัดแต่ว่าที่สำคัญคือจะมีท้องเสียท้องเดินมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาการท้องเดินเนี่ยนะครับจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขาดน้ำนะเพราะว่าต้องถ่ายไอ้พวกอาหารเหลวถ่ายน้ำที่ยังอยู่ในลำไส้ดูดซึมไม่หมดถ่ายออกนะครับก็ทำให้เกิดอาการขาดน้ำของร่างกายนะครับอาการที่สังเกตได้คือผิวแห้งปากแห้งอาจจะมีอาการมึนๆงงๆเพราะขาดน้ำมีอาการหิวน้ำนะครับอันนี้แหละครับคืออาการของกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อักเสบนะครับแต่ถ้าเป็นจากเชื้อไวรัสความเข้าใจหรือบางทีทางการแพทย์เนี่ยก็อาจจะเรียกชื่อเล่นๆกันว่าสโตมัคฟลูหรือไข้หวัดลงกระเพาะแบบที่คนไทยแล้วก็เรียกกันไข้หวัดลงท้องเหมือนกันเลยนะครับ
0: คร
9: ับแต่นี่อาการไข้หวัดลงกระเพาะเนี่ยมันกินเวลานานแค่ไหนนะครับเขาก็บอกว่าโดยปกติก็จะเป็นอยู่2อาทิตย์นะ14วันนานเหมือนกันนะ นานเหมือนกันนะครับแล้วถ้าบางคนอาจจะเป็นนานกว่า14วันอาจจะ14วันถึง30วันก็มีอาการหวัดลงกระเพาะได้แล้วถ้าเป็นเรื้อรังก็มากกว่า30วันนั้นแสดงว่าอาการสำหรับบางคนเนี่ยนะครับก็คล้ายๆไข้หวัดใช่ไหมครับไข้หวัดบางคนเอ๊ะอาทิตย์2อาทิตย์ก็ดีขึ้นละแต่บางคนเอ๊ะเดือนนึงยังไออยู่เลยนะฮะเดือนนึงยังไออยู่ยังมีอาการเพลียๆปวดเมื่อยตามตัวแล้วหรือบางคนอาจจะเกิน1เดือนขึ้นไปก็แล้วแต่นะอาการจะอาการคล้ายๆกันเลยนะไอ้หวัดลงกระเพาะอาหารลงท้องกับหวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ยหรือไข้หวัดน้อยเนี่ยเอ้ยมันอาการคล้ายๆกันคือมันที่มันอาการอ่อนเพลียขั้นเนื้อขั้นตัวแต่ทางถ้าลงกระเพาะก็จะมีท้องเสียร่วมด้วยมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
0: อ
9: ันนี้ที่สำคัญเนี่ยต้องระวังในเด็กเล็กนะหรือ

0: นะครับหรือเวลาเด็กร้องไห้
1: mm-hmm.
0: นะฮะเด็กที่ไม่สบายร้องไห้เนี่ยจะไม่มีน้ำตานะเพราะว่าขาดน้ำ
1: oh,
0: หรือฉี่น้อยลงหรือไม่ค่อยฉี่เลยนะครับอาจจะมีอาการซึมไม่ค่อยรู้ตัวแล้วก็กระวนกระวายอันนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณปู่ย่าตายายต้องคอยสังเกตหลานนะครับถ้าหลานมีอาการถ่ายท้องท้องเสียนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องการขาดน้ำในเด็กเล็กอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเด็กอาจจะช็อกอาจจะเสียชีวิตจากขาดน้ำมากกว่าที่จะเป็นอาการติดเชื้อทั่วไป
1: ครับ
0: โรคนี้มีวัคซีนหรือเปล่านะครับความจริงก็มีวัคซีนนะครับแต่ว่าในไม่ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องถามทางหมอเด็กเพิ่มนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีการใช้ไม่แต่ในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีวัคซีนที่ใช้หยอดนะฮะหยอดทางปากนะครับอายุแค่2เดือนก็สามารถหยอดวัคซีนนี้ได้นะถ้าเกิดมีการปัญหาเรื่องการระบาดของโรคท้องเดินเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นวัคซีนที่วัคซีนที่ไปป้องกันไอโรต้าไวรัสซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับชื่อวัคซีนคงไม่ต้องไปจำนะเพราะว่าอันนี้คุณหมอจะเป็นคนสั่งให้นะครับนะครับแต่นี้สาเหตุเนี่ยอย่างที่เลยพูดมานิดนึงก็คือว่าไข้หวัดลงกระเพาะนะเป็นสาเหตุเกิดจากไวรัสซึ่งก็มีไวรัสหลักๆอยู่2ตัวนะแต่เดี๋ยวมีตัวอื่นซึ่งจะพูดถึงนะฮะก็จะมีโนโรไวรัสนะโรต้าไวรัสเราอยากจะคุ้นเคยนะโรต้าไวรัสงั้นอาการท้องเสียในเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับมักจะเกิดจากไวรัสตัวนี้แต่ก็มีวัคซีนตัวอื่นด้วยนะครับนอกจากโนโรไวรัสโรต้าไวรัสเนี่ยนะครับยังมีวัคซีนที่เรียกว่าแอสโตรไวรัสแต่วันนี้อาการน้อยกว่า2ตัวแรกถ่ายเป็นน้ำเฉยๆแต่อาการไม่รุนแรงมีอะเดโนไวรัสนะครับแล้วจะมีแบคทีเรียบางชนิดที่เป็นปนเปื้อนในอาหารที่ซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือพวกอีโคไลใช่ไหมพวกที่เป็นปนเปื้อนในอาหารอีโคไลหรือซัมโมเนล่าอันนี้แล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นชื่อนี้หน่อยเพราะเป็นพวกแบคทีเรียแต่โรต้าไวรัสเนี่ยนะครับก็เกิดจากการติดเชื้อจากเด็กคนอื่นก็ได้จากผู้ใหญ่ก็ได้มีการใช้กินอาหารร่วมกันนะฮะบางครั้งก็กินจานเดียวกันไม่มีช้อนกลางก็ใช้ช้อนตักกันไปตักกันมาในเด็กเล็กนะฮะอาจจะดื่มน้ำที่มีปนเปื้อนเชื้อไวรัสนี้เข้าไปหรือมืออาจจะไปสัมผัสเชื้อไวรัสแล้วก็เด็กก็เอาเข้าปากไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะเด็กเล็กก็จะเล่นโน่นเล่นนี่แล้วก็เอามือป้ายปากไปมาอันนี้ก็คือถ้าไปเชื้อสัมผัสเชื้อไวรัสก็อาจจะเกิดการติดเชื้อจากการสัมผัสได้นะครับแล้วก็อันนี้ต้องช่วงนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนเรื่องนี้นะครับแต่ก็ให้รู้จักไว้ว่าไอ้หวัดลงกระเพาะเนี่ยก็เกิดจากไอ้เชื้อไวรัสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่หน่อยโรงเรียนมีการประกาศหรือว่ามีการระบาดนะครับของท้องเดินในเด็กเนี่ยที่เป็นพวกกลุ่มโรต้าไวรัสเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะมันจะมีระยะฟักตัวคือถ้าได้ไปสัมผัสเชื้อเอาเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะฟักตัวอยู่1-10 วันนะ1-10 วันถึงแม้จะปิดโรงเรียนไปแล้วหรือให้เด็กหยุดเรียนแต่บางครั้งได้สัมผัสเชื้อไปแล้วก็ไปเกิดอาการทีหลังได้นะครับแล้วก็ระยะที่เกิดการติดเชื้อขึ้นมาก็1-14 วันหลังจากได้รับเชื้อแล้วก็หลัง14 วันก็จะค่อยๆฟื้นตัวหายนะครับปกติก็จะหายได้ดีหรือว่าระยะโรคเนี่ยก็จะหยุดลงในช่วง2 สัปดาห์นะครับตอนนี้ไข้หวัดลงกระเพาะเนี่ยใครเป็นกลุ่มเสี่ยงลองมาดูนะครับ
1: uh-huh.
0: เพื่อที่เราจะได้ป้องกันไว้ว่าไอ้กลุ่มไหนที่จะเสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดลงกระเพาะเขาบอกอันที่หนึ่งคือเด็กที่อายุต่ำกว่า6 ขวบนะเพราะเด็กจะมีภูมิต้านทานต่ำ2ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65 ปีนะพวกเราหรือท่านผู้ฟังหลายท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับ3พวกที่ทำงานอยู่ใน nursing home เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ทำงานในผู้สูงอายุบ้างในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กบ้างนะครับก็มีโอกาสสัมผัสนะครับกับโรคเพราะว่ามีเด็กเยอะมีผู้สูงอายุเยอะนะครับสถานที่มีเด็กอาจจะไม่ใช่ nursing home อาจจะเป็น

โรงเรียนก็ได้โรงเรียนอนุบาลก็ได้โรงเรียนนะฮะประถมก็ได้นะครับหรือว่าพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเช่นอาจจะเป็นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นก็ต้องคอยระวังนะครับประเทศนั้นก็ต้องคอยระวังนะครับหรือกินพวกเนื้อปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีปัญหานะครับหรือผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิต้านทานต่ำพวกที่กินยากดภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่หรือผู้สูงอายุมากๆหรือพวกที่เป็นเบาหวานมักจะมีภูมิต้านทานต่ำอยู่นะครับตอนนี้ในพวกไข้หวัดลงกระเพาะเนี่ยมาดูนะครับว่าการรักษาก็คงจะเหมือนกับโรคท้องเดินท้องเสียหรือโรคไข้หวัดทั่วไปนะครับเช่นถ้าขาดน้ำท้องเสียปั๊บที่แน่ๆคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับสองปัจจุบันไม่ต้องงดอาหารแล้วนะครับสมัยก่อนท้องเสียเนี่ยจำได้ตอนเรียนแพทย์เนี่ยโอ้ถ้าเด็กท้องเสียนี่คืองดอาหารเลยให้แต่น้ำเกลือนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานในการแพทย์ในสมัยก่อนนะครับแพทย์ที่รุ่นพวกผมหรือรุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะก่อนนั้นนิดหน่อยเนี่ยก็จะใช้วิธีการรักษาท้องเสียท้องเดินที่รุนแรงเนี่ยก็คือต้องงดอาหารเลยเพื่อให้ลำไส้ได้พักตัวเต็มที่แล้วก็ขับเอาเชื้อโรคหรือเอาของเสียอุจจาระที่เสียได้ออกให้หมดถึงจะเริ่มกินอาหารใหม่นะครับแต่ปัจจุบันวิธีการเปลี่ยนละนะฮะวิธีมาตรฐานทางการแพทย์พบว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำให้เด็กหรือผู้ที่ท้องเสียเนี่ยอ่อนเพลียเพราะไม่ได้สารอาหารนะครับก็เปลี่ยนเป็นกินอาหารอ่อนๆได้แล้วก็กินน้อยๆไม่ต้องกินเยอะเพื่อที่ให้ลำไส้เนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วค่อยๆเรียกว่าดูดซึมย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารเข้าไปเพื่อไม่ให้ขาดอาหารนะครับงั้นปัจจุบันก็ไม่งดอาหารเต็มที่แล้วนะครับอาจจะงดในช่วงแรกๆหลังจากนั้นก็พยายามให้เด็กหรือผู้ที่มีอาการท้องเสียเนี่ยทานอาหารอ่อนๆทานน้อยๆได้สามทำน้ำเกลือแร่ซึ่งอันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเราท้องเสียเดี๋ยวนี้ในรปสตโรงพยาบาลก็จะแจกน้ำเกลือแร่เอาไปชงที่บ้านแต่ถ้า เราอาจจะไม่ได้ไปโรงพยาบาลเราอยากจะรักษาตัวเองแล้วก็ซื้อพวกน้ำอัดลมนะครับแล้วก็มาใส่เกลือหรือจะซื้อพวกน้ำอะไรฮะน้ำที่มันพวกนักกีฬาก็ได้นะครับเพราะมันจะมีพวกแร่ธาตุนะเพราะว่าร่างกายกำลังขาดน้ำก็ดื่มน้ำพวกนี้เข้าไปทดแทนได้นะครับที่สำคัญอย่าให้เด็กเล็กขาดน้ำโดยดูอาการนะตาโหลผิวแห้งปากแห้งอะไรพวกนี้นะฮะต้องคอยดูถ้าเกิดมีอาการแบบนี้ปุ๊บรีบไปโรงพยาบาลเพราะคุณหมอก็จะได้ให้น้ำเกลือเพื่อชดเชยอาการขาดน้ำได้ในรายที่เป็นเด็กโตขึ้นนะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินก็ทานยารักษาอาการพวกนี้ได้นะครับยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนแต่เด็กเล็กก็ไม่แนะนำนะครับต่ำกว่า5ขวบไม่แนะนำให้ทานยานะครับแต่ถ้าเด็กโตให้ทานได้ท้องเดินก็สามารถที่จะทานยาลดอาการท้องเสียลำไส้บีบตัวได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากเป็นไข้หวัดลงกระเพาะที่เป็นเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่สามารถที่จะกินยาฆ่าเชื้อไวรัสได้งั้นก็ไม่จำเป็นเราไม่ต้องกังวลทำไมคุณหมอไม่จ่ายยาฆ่าเชื้อให้เพราะว่ามันไม่ได้เชื้อแบคทีเรียมันเป็นเชื้อไวรัสก็ไม่จำเป็นต้องกินยาแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะนะครับเพราะไม่สามารถไปฆ่าเชื้อได้นะครับก็ปล่อยให้ร่างกายค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็พวกเชื้อไวรัสก็จะค่อยๆถูกทำลายโดยร่างกลไกในร่างกายของเรานะครับนะครับงั้นหวัดลงกระเพาะเนี่ยนะครับในวารสารนี้ก็ใช้คำนี้เลยนะฮะสโตหมักฟลูหรือไข้หวัดกระเพาะอาหารงั้นก็มีจริงนะไอเราก็ไม่เคยเชื่อตั้งแต่นั้นนะเอ๊ะน่าจะเป็นความเข้าใจผิดไหมแต่ปรากฏว่ามันเป็นอาการนะครับเป็นอาการไม่ใช่โรคนะฮะแต่ก็เป็นอาการที่เราอาจจะเรียกกันง่ายๆเพราะว่าอ๋อมันเป็นไวรัสเนี่ยไวรัสมันเป็นลงที่กระเพาะแล้วก็เลยเรียกเหมือนไข้หวัดลงกระเพาะแต่มันเป็นไวรัสคนละตัวกับไข้หวัดใน

0: ินหายใจเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไขข้อข้องใจนะครับสำหรับท่านผู้ฟังหลายท่านที่เอ๊ะบางทีเราได้ยินกันบ่อยนะไอ้หวัดลงกระเพาะเนี่ยได้ยินมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นไข้หวัดเป็นไข้หวัดแบบทางเดินนะหายใจแล้วมันค่อยลงไปที่กระเพาะทำให้เกิดอาการหวัดความจริงมันคนละตัวกันคนละเรื่องกันแต่ท้องเสียจากไวรัสเนี่ยมีจริงนะฮะมีจริงเพียงแต่ว่าเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อไอ้โรต้าไวรัสแต่ก็มันก็เคยระบาดหลายครั้งใช่ไหมฮะปีที่แล้วก็จำได้ว่าเอ้ยมันก็มีแล้วก็วัคซีนก็หยอดปากไม่ต้องฉีดนะสามารถหยอดปากได้นะครับงั้นถ้าช่วงที่มีการระบาดก็ถามความรู้จักทางคุณหมอก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆถ้ามีการระบาดเราควรจะหยอดวัคซีนไหมทางปากเพราะมันใช้ง่ายใช่ไหมฮะเพื่อป้องกันการไข้หวัดตรงกระเพาะเนี่ยนะครับครับวันนี้ก็นำความรู้เรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
1: ครับผมโอเคเลยให้คุณหมอประพจน์ท่านพักเลยเนาะคงพอเข้าใจนะเรื่องของหวัดลงกระเพาะไม่ใช่พูดเล่นๆนะมันเป็นโรคจริงๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้นะครับแล้วก็ป้องกันตามเท่าที่เราจะพอมีความรู้นะหลักของการป้องกันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดานั่นแหละนะแต่มันไปลงที่กระเพาะด้วยนะครับแต่ว่าอันตรายน้อยกว่าไปลงที่ปอดนะแม้ถ้าหวัดลงปอดนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังสปอร์ตจากอภัยภูเบศชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วก็เหมือนเดิมครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแฟนคลับของรายการสุขภาพดีวิถีไทยได้มีโอกาสสอบถามได้มีโอกาสปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยตรงกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศในคืนวันจันทร์นี้เหมือนเดิมหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธก็จะเป็น02-276-3888อันนี้เบอร์ประจำของจันทร์อังคารพุธเลยนะครับ02-276-3888หลังจบสปอร์ตนะหลังจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอก็โทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: ต้องเจอฟ้าทะลายยุง
8: ฟ้าทะลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัส

0: บูสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูสเปรย์มัสคูสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะฮะอภัยโบนแคร์ครับเป็นเพชรสังฆาต 100% เลยนะตัวนี้ช่วยดูแลกระดูกและข้อนะฮะเป็นตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยโบนแคร์ดูแลกระดูกและข้อนะครับแล้วก็ยังมีตัวครีมกันแดดของอภัยภูเบศตัวใหม่นะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับคนที่ต้องออกแดดโดนแดดแล้วก็ต้องการดูแลผิวพรรณผิวหน้านะฮะควรใช้ครีมกันแดดที่ดีมีคุณภาพของไทยเราก็ทำได้ดีนะของอภัยภูเบศเนี่ยทำได้ดีเลยนะอภัยพรีเมียม UV ชิลนะก็ใช้ได้เลยนะครับราคาเนี่ยเทียบกับของแพงๆคุณภาพไม่ต่างกันเลยนะของเราสู้ได้เลยเราเต็มด้วยนะคุณภาพเต็มเปี่ยมเลยนะเดี๋ยวผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับเปิดสายครับโทรมาได้เลยโทรเข้าเลยนะตอนนี้สายว่างเลยนะครับ02-276-3888ครับเปิดสายแล้วฮะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาโทรได้เลยครับโทรได้เลยนะเดี๋ยวผมเช็คเบอร์นิดหนึ่งเนาะวันนี้ฝนตกไม่รู้ว่าโทรศัพท์เคลียร์หรือเปล่าโอเคโทรศัพท์ใช้ได้ปกติเชิญครับสายว่างอยู่นะฮะเชิญเลยท่านที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเรื่องราวของสุขภาพต่างๆนะกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศเชิญเลยนะครับ02-276-3888นะครับสายว่างอยู่นะสายว่างอยู่นะโทรมาได้เลยนะครับถ้ามีประเด็นคำถามนะครับถ้ามีประเด็นคำถามคุณหมอครับ
2: คุ
1: ณหมอยังอยู่นะโอเคโอเคโอเคฮะมีผู้ฟังโทรมาแล้วครับโอเคฮะโทรจากไหนครับ
3: สวัสดีค่ะโทรจากชลบุรีค
1: ่
3: ะ
1: ถามได้เลยคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: เมื่อมันสุกไปฉีดยางูสวัสดนะคะแล้วคุณหมอก็เห็นอายุ75แล้วคุณหมอก็เลยแถมยาไข้หวัดใหญ่มา1เข็มครับเลย
2: ยาไข้หวัดใหญ
3: ่ค่ะตอนนี้เนี่ยมันปวดหัวเจ็บคอไอแล้วก็ไม่หายสักทีอะค่ะตั้งแต่วันศุกร์นะคะมันเกิดจากการแพ้แงะหรือว่ามันติดไข้มาจากโรงพยาบาลค่ะ
2: เป็นไปได้ว่าช่วงนี้ก็มีไข้หวัดใหญ่ที่แบบแพร่กระจายพอควรนะครับคนเป็นไข้หวัดกันเยอะนะครับงั้นก็กินยาตามอาการนะครับเช่นถ้ามีอาการไอก็ยาแก้ไอนะครับปวดเมื่อยตามตัวก็อาจจะทานพาราเซตามอลอะไรเงี้ยนะถ้าปวดเมื่อยดุนแรงบางทีคุณหมอก็จะให้พวกเอนไซม์นะฮะเอนไซม์ก็เป็นพวกยาลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะฮะก็จะช่วยให้สบายขึ้นนะครับ
3: ค่ะคือกลับมาก็มากินยาแก้ปวดแก้ปวดแล้วพอดีเมื่อหลายเดือนแล้วก็มียาเหลือแก้มีเจ็บยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ไอก็เลยทานก็มันยังไม่หายตั้งหลายวันอันเนี้ยตั้งแต่วัน
2: ที่พวกนี้อาจจะเป็นใช้เวลานานขึ้นเพราะเราอายุมากขึ้นนะครับเพราะสมัยก่อนไข้หวัดเป็น 3-4 วันแล้วก็หายละแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความจริงโรคมันหายละแต่อาการข้างเคียงเนี่ยเช่นไอเพลียปวดเมื่อยตามตัวเนี่ยอาจจะเป็น 2-3 อาทิตย์ได้นะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่หนักขึ้นไม่รุนแรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันหายเองนะประมาณสัก 2-3 ไม่เกิน3อาทิตย์น่าจะดีขึ้นนะครับ
3: ขอบคุณมากแล้วตอนนี้

0: อดีนัดหมอที่โรงพยาบาลจุฬาหมอที่จะตรวจเต้านมทีนี้หมอก็จะเขาให้ตรวจเลือดด้วยตรวจเลือดเพื่อจะไปตรวจที่ตรวจประจำปีอะค่ะแล้วจะตรวจเลือดได้ไหมคะ
1: ได้ครับไม่มีผลอะไรนะครับยกเว้นว่าถ้าเราม
0: ี
1: อาการไข้หวัดรุนแรงเนี่ยเราก็ระวังว่าเดี๋ยวเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื
0: ่
1: นแต่ถ้ามันเป็นอาการไออาการปวดเมื่อยเนี่ยที่ไม่รุนแรงไม่เป็นไรมันก็เป็นอาการที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้หลังจากที่เราอายุมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปเจาะเลือดได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณมนูขอบคุณมาก
2: โอเคครับดีครับจะได้คำอธิบายเคลียร์กันไปต่อเลยครับต่อเลยครับท่านแรกคุณหมอให้คำแนะนำผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่านต่อมาเชิญครับสายนี้จากไหนครับ
3: เชิญเซาค่ะ
2: จ้าเชิญเลยจ้า
3: สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณบรม
2: เชิญครับเชิญครับ
3: อยากจะถามคุณหมอว่าวัคซีนงูสวัสด์นะคะ
1: ครับ
3: เมื่อก่อนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเคยเป็นไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยฉีดแล้วตอนนี้มันจะเป็นอีกไหมคะ
1: มันมีโอกาสเป็นได้นะครับมีโอกาสเป็นได้งั้นเขาก็แนะนำเหมือนกันผมก็เพิ่งเป็นเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนงูสวัสด์นะแต่ว่าโดยหลักการถ้าฉีดเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายนะครับให้สามารถที่จะป้องกันได้หรือว่าถึงแม้เป็นก็อาจจะอาการน้อยลงนะครับก็โดยหลักการก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานได้นะครับ
3: ค่ะตอนนี้อายุ74นะคะต้องฉีดเลยนะ
1: ก็โดยยิ่งอายุมากภูมิต้านทานต่อร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ปั๊บไอ้เชื้อนี่มันอยู่ในร่างกายเราแล้วมันเหมือนเชื้อไวรัสพวกอีสุกอีใสนะที่เคยเป็นตอนเด็กๆแล้วมันก็ซ่อนอยู่คือแล้วมันอยู่กับเราอ่ะนะฮะอยู่กับตัวเราเมื่อร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ไอตัวไวรัสนี้ก็จะขยายตัวขึ้นแล้วทำให้เกิดอาการงูสวัสด์นะครับในทางการแพทย์ก็แนะนำว่าฉีดไปก็ดีเพราะว่าจะได้ป้องกันการเป็นนะครับ
3: แล้วจะมีอาการแพ้ไหมคะ
1: ตัววัคซีนนี่ผมไม่น่าจะมีอาการแพ้ก็แพ้แบบวัคซีนทั่วไปเพราะเราฉีดไอพวกเชื้อที่ตายแล้วเนี่ยเข้าไปร่างกายก็อาจจะมีปฏิกิริยาเหมือนฉีดวัคซีนก็อาจจะมีอาการไข้รุมๆไข้อะไรอยู่วันสองวันอะไรเงี้ยนะครับ
3: ค่ะ
1: ครับไม่รุนแรงมากมายนะครับ
3: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: โอเคเคลียร์แล้วเคลียร์ครับคุณหมออธิบายเรียบร้อยกันไปนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่มาเลยต่อคิวกันมาเลยครับตอนนี้สายว่างแล้วครับเชิญครับคุณหมอฟังเอ้าสายหลุดตัวใหม่นะครับเมื่อกี้สายหลุดไปขออภัยด้วยครับมาเชิญครับต่อเลยฮะเมื่อกี้สายหลุดไปโทรใหม่นะครับ02-276-3888นะครับโทรศัพท์น่าจะเดี๋ยวนะครับผมขอเช็คเบอร์นิดนึงนะครับโอเคโทรใหม่นะครับโทรใหม่โทรศัพท์เราต้องพยายามดูตลอดเหมือนกันบางทีมันแฮงมันสายมันมีปัญหาก็โทรเข้ายากเชิญครับตอนนี้สายว่างครับผู้ฟังที่พร้อมแล้วก็อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับทางคุณหมอมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะอีกฉันจะถามว่าคุณหมอคะฉันซื้อซินพันสองกระปุกมากินนะกินหมดเป็นหนึ่งกระปุกแล้วกำลังเริ่มกินใหม่อีกหนึ่งกระปุกคือว่าดิฉัน

0: ปวดท้องมาต้อง 2-3 ปีแล้วค่ะเคยเป็นลำไส้อักเสบกินอะไรมันก็กินยาเลยมันก็ไม่หายกินอะลีซาก้อนแล้วมันก็ค่อยยังชั่วอันนี้
1: ซื้อ2กระปุกนี่อะไรคำนิ่งชันใช่ไหมฮะ
0: คำนิ่งชันค่ะกระปุกละ60เม็ดกินไป
1: แล้วที่ว่าลำไส้อักเสบเนี่ยได้ไปตรวจที่ไหนบ้างไหมครับ
0: ไปตรวจที่โรงพยาบาลสิรินธรค่ะก็สองเดือนก่อน2-3เดือนก่อน
1: แล้วเขาตรวจยังไงบ้างครับ
0: เขาเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดตรวจเลือดค่ะแล้วก็ให้น้ำเกลือให้พักให้น้ำเกลือแล้วก็พักคืนนึงแล้วก็ให้กลับก็ให้ยามาทาน
1: คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรนะครับ
0: บอกว่าลำไส้อักเสบ
1: หลังไส้อักเสบแล้วให้ยาฆ่าเชื้อไหมครับ
0: ค่ะค่ะกินหมดแล้วมันตั้ง 2-3 เดือนแล้วก็เต็มทีนี้มันพอตกเย็นนะคะมันจะปวดท้องหรือเป็นอะไรเป็นมาหลายปีแล้วแล้วก็กินน้ำคำเดียวก็ปวดท้องทานยาเกินน้ำก็ปวดท้องหรือมันเป็นมะเร็งค่ะ
1: คุณหมอเคยนับส่องกล้องอะไรบ้างไหมครับ
0: เคยที่ใส่ปากแล้วกลืนลงไปนี่ใช่ส่องกล้องไหมคะ
1: กลืนเป็นแป้งหรือเป็นสายนะครับ
0: เป็นสายค่ะให้เขาให้กลืนลงไป
1: อ๋อกลืนสงสัยถ้ากลืนลงไปก็อาจจะตรวจดูในกระเพาะอาหารดูว่ามีเนื้อร้ายหรือมีก้อนหรือมีอะไรแผลในกระเพาะอาหารหรือเปล่าใช่ไหมครับที่สิรินธรใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ค่ะนี่เจริญกรุงค่ะอันนี้คือช่วงที่เป็นโควิดนั้นนะคะ2 ปีแล้วไหม2-3ปีแล้วอันนั้นไม่สบายใจเขาก็ให้คืนแล้วก็ไม่เป็นอะไร
1: สองกล้องก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับ
0: นั่นที่ต้อง
1: สมัยแล้วทำไมถึงย้ายจากเจริญกรุงไปสิรินธรนะคร
0: ับสิรินธรนี่คือเมื่อ2 เดือนก่อนมันเป็นกลางคืนปวดท้องเป็นยังแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีไฟในท้องร้อนมากเลยก็เลยรู้ก็ส่งไปทางนี้ส่งไปสิรินธร
1: ก็โดยหลักการนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดปวดท้องผิดปกติมีอาการร้อนในท้องก็คงจะต้องตรวจนะฮะตรวจให้รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ส่องกล้องนานแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะต้องตรวจใหม่นะครับตรวจใหม่ดูซิว่าอาจจะดูกระเพาะอาจจะดูลำไส้ใหญ่สองกล้องเพื่อที่จะดูอันนี้คงจะต้องหาหมออันนี้อยู่ที่ว่าสิทธิเราอยู่ประจำโรงพยาบาลอะไรฮะเจริญกรุง
0: ใช่ไหมครับเจริญใช่ค่ะ
1: เจริญกรุงเนี่ยแล้วได้ไปพบคุณหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับ
0: พบหมอไอ้มันที่ฉันพบหมอมีหลายอย่างนะมี
1: เอาเฉพาะเรื่องลำไส้นี่แหละ
0: ลำไส้จะลืมคงยังไม่เคยไปตรวจเลยค่ะ
1: งั้นก็ต้องตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนนะครับเพราะเป็นมาหลายปีแล้วก็คงไปพบหมอที่ชำนาญทางด้านเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางลำไส้แล้วก็คุณหมออาจจะนัดตรวจอีกทีหนึ่งตรวจอาจจะส่องกล้องดูกระเพาะส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับนะลองดูนะครับเพื่อที่จะหาสาเหตุเพราะว่าเป็นมานานไม่หายสักทีนะครับ
0: เพราะฉันเช่นอยู่บางพีน่าจะไปเจอเมืองกรุงก็ไกลใช่ไหมทีนี้หมอมันที่22เนี่ยหมอวิรกรรมนัดถ้าเราไปตรวจตรงนั้นได้ไหม
1: ที่ไหนนะครับที่สิรินธร
0: ค่ะสิรินธร
1: สิรินธรอยู่แถวบางพีใช่ไหมฮะ
0: อยู่แถวอันนี้มันรู้เด็กเลยฉันเพิ่งมาอยู่วัง
1: สิรินธรนี่ของรามาธิบดีใช่ป่ะ
0: ไม่รู้โอเค
1: งั้นก็ไปตรวจที่ไหนก็ได้ที่สะดวกหมอยุรกรรมนัดก็ไปปรึกษาคุณหมอเลยนะเดี๋ยวทางเขาอาจจะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารอีกทีนึงนะครับ
0: ค่ะดิฉันเลยคิดว่าจะไปสิรินธรหรือจะไปรามาไอ้ไปเจริญ
1: เอาที่สะดวกได้หมดเลยนะ
0: ที่สะดวกค่ะจ้าขอบพระคุณมากนะคะ
2: โอเคครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับเคลียร์แล้วนะ
0: แต่คุณเดี๋ยวก่อนคุณวรมดิฉันชอบคุณพูดมากเลยคุณพูดละ

0: เอียดละเอียดใครอะไรไม่เข้าใจพูดจนตรงแจ้งนี่ชอบคุณมากเลย
1: ครับครับยินดีครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
0: มีลูกค้าใหม่เลยค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: อ๋อเพิ่งฝั่งเนาะจ้าขอบคุณมากจ้าจ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ10นาทีสุดท้ายครับมา10นาทีสุดท้ายสำหรับผู้ฟังที่รออยู่แล้วอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอประพศนะครับเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ
1: ครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญเลยครับครับเชิญครับ
2: คือเมื่อวันที่16โทรจากเขตบึงกลุ่มค่ะ
1: โทรจากบึงกลุ่มนะ
2: มีอาการเจ็บคอมาตั้งแต่วันที่เดือนกรกฎาค่ะ
1: ประมาณ 2-3 เดือนแล้วโอเคครับ2เดือนกว่า
2: แล้วก็ใช้ยาสมุนไพรมาตลอดค
1: ่
2: ะ
1: ใช้ยาสมุนไพรแก้เจ็บคอเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช้อะไรครับ
2: ก็ขาละอออะไรพวกนี้ค่ะ
1: อ๋อซื้อสมุนไพรกินแต่ก็มียี่ห้ออยู่นะ
2: ค่ะ
1: แล้วเป็นไงครับ
2: มันไม่หายค่ะก็เลยแอมม็อกซี่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หายแล้วยังไงนะ
2: แอมม็อกซี่ค่ะ
1: มาใช้อาร์ม็อกซี่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ไง
2: มันก็ค่อยชั่วไป
1: ค่อยยังชั่วหน่อยนึงไอ้ที่ใช้เนี่ยใช้เพราะว่าหมอสั่งให้ใช้หรือว่าใช้เองซื้อร้านขายยา
2: อ๋อพบแพทย์ค่ะ
1: พบหมอแล้วหมอสั่งยาให้นะใช้อาร์ม็อกซี่แล้วไงต่อครับ
2: แล้วก็เดือนสิงหาคมนี่ก็อยู่สบายมาตลอดอ่ะ
1: เดือนสิงหาคมคือเดือนที่แล้วเป็นไงนะ
2: คือผ่านมาได้ค่ะ
1: ผ่านมาแล้วอาการดีขึ้นไหม
2: ดีขึ้นค่ะ
1: ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทีนี้พอกันยานี้เจ็บอีกค่ะ
1: กันยานี้กลับมากำเริบใหม
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วกลับไปหาหมออีกไหม
2: ยังค่ะ
1: ยังไม่ไปหาหมอจะถามคุณหมอประพศใช่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณหมอครับแนะนำเบื้องต้นเลยครับ
3: มีอาการไอไหมครับ
2: ไม
3: ่ค่ะแล้วเจ็บคอนี่บริเวณส่วนไหนของคอนะครับ
2: มันน่าจะเป็น
3: อะไรนะครับ
1: บริเวณไหนครับที่คอ
2: ซ้ายด้านซ้ายของคอ
1: ด้านซ้ายของคอเก็บข้างในนะ
3: ข้างในข้างในหอย
1: ด้านในข้างๆด้านซ้ายไม่ใช่ตรงคอหอยใช่ไหม
2: น่าจะ
1: ตรงลูกกระเดือกไม่ใช่ใช่ไหม
2: น่าจะเป็นซ้ายมือตรงคอตรง
1: ใต้คางใต้คางใต้คางด้านซ้ายกรามใต้กรามน
2: ะ
1: ใต้กรามซ้าย
2: จนกินน้ำลายเจ็บ
1: กินน้ำลายจะเจ็บโอเค
3: อาจจะต้องตรวจคอดูนะก็ให้คุณหมอก็จะคลำถ้าใต้คางก็จะคลำดูแถวนี้มีต่อมทอนซิลอักเสบหรือเปล่านะอันที่สองก็จะต้องอ้าปากส่องดูทอนซิลเป็นยังไงนะดูตำแหน่งทอนซิลมีทอนซิลอักเสบไหมนะครับแล้วก็คลำบริเวณคอนั่นแหละจนหาจุดเจ็บหาตำแหน่งที่เจ็บถึงจะพอบอกได้ว่าสาเหตุจากอะไรนะครับเพราะตอนนี้ตำแหน่งที่บอกเอ๊ะมันอยู่ใต้คางเนี่ยก็ใต้คางมันจะนอกคอหน่อยใช่ไหมมันเป็นภายนอกของคอไม่ใช่ในช่องปากใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเจ็บนี่เจ็บภายนอกใช่ไหมครับไม่ได้เจ็บอยู่ในช่องปากใช่ไหมครับ
2: ในช่องปากค่ะกินน้ำล
3: ายอะไรนะ
2: กินน้ำลายเจ็บ
1: กินน้ำลายเจ็บครับ
3: กินน้ำลายเจ็บถ้างั้นก็ต้องส่องดูคอนะอาจจะเป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรังก็ได้นะถ้าเกิดเป็นทอนซิลอักเสบเรื้อรังแล้วกินยาไม่ดีขึ้นมันยังมีอาการแดงมีก้อนใหญ่ก็บางครั้งคุณหมอก็อาจจะเจาะกรีดหรือเพื่อที่จะเอาทอนซิลออกหรือดูดหนองออกให้แต่ต้องตรวจก่อนนะครับอันนี้เข้าใจว่าถ้าเป็นมา 2-3 เดือนก็แต่ว่าต้องมีอะไรผิดปกตินะส่องคอให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะครับ
1: กลับไปหาหมอหน่อย
2: เดี๋ยวนะคะดิฉันบอกดิฉันเป็นอายุ74ท่านโดยจากโลหิต52ครั้งคือเป็นคนดูแลตัวเองดีตลอดดิฉันเป็นแฟนของคุณหมอประพศที่อ่านหนังสือเลยฮะ
3: ครับ
2: อาหารต้านมะเร็งสมัยนั้นนะคะแต่ยังหนังสือก็ยังเก็บอยู
3: ่ครับครับอันหนังสือเล่มนี้นานแล้วนะ
2: ค่ะ
3: เก็บไว้ยังดีละ20ปี
2: เพื่อน
3: ครับแต่ยังไงต้องส่องดูนิดหนึ่งส่องคอข้างในนิดหนึ่งจะได้รู้ว่าเป็นทอนซิล

0: ซินหรือเป็นเพราะแถวนี้ก็จะมีปัญหาคือเรื่องทอนซินนะมีทอนซินแต่ถ้าเป็นใต้คางก็อาจจะเป็นพวกทอนซินเป็นพวกต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะครับ
1: ต่อมน้ำลายอักเสบ
0: ต่อมน้ำลายก็เป็นได้ถ้าคำดูพับก็จะเจอนะฮะบางคนก็จะมีต่อมน้ำลายอักเสบโตขึ้นมาก็ได้นะครับ
1: จะบอกว่าตั้งแต่ที่ฉันเลิกบริการคือหลังอายุ60ค่ะดิฉันไม่เคยไปตรวจเลือดเลยค่ะ
0: ควรจะตรวจนะควรจะตรวจเพราะว่าพออายุมากขึ้นร่างกายมันเปลี่ยนแปลงนะอย่างน้อยก็ต้องตรวจสุขภาพอาจจะทุก 1-2 ปีสูงอายุความจริงก็1ปีคืออย่างน้อยก็ต้องดูไขมันดูน้ำตาลนะวัดความดันนะเพราะว่าถ้ามีอาการพวกนี้ปุ๊บบางทีก็อาจจะต้องปรับเรื่องอาหารหรือไม่ก็ต้องทานยาช่วยถ้าในกรณีที่มันเกินค่าปกติไปนะครับ
1: ดิฉันไมโครไบโอติกยังมีเชื้อเหลืออยู่นะคะทำอาหาร
0: ยังผ่านไมโครไบโอติกน่าดีมากเลยนะครับ
1: จะไม่ค่อยตรงแต่ง
0: แต่ว่าต้องตรวจสัญญาณชีพคือความดันชีพจรแล้วเจาะเลือด
1: ขอโทษนะ
0: ครับเจาะเลือดดูน้ำตาลดูค่าอะไรด้วยนะครับ
1: ฉันซื้อเครื่อง
2: วัดความดันไว้แล้วเป็นไงความดันเป็นไงครับ
1: มันไม่เคยคงที่เลยค่ะความร้อนนะคะ
0: ไม่สูงใช่ไหมครับหรือว่าสูงบ้างต่ำบ้าง
1: ค่ะ
2: เครื่องเดียวกันเหรอเครื่องมาตรฐานไหม
1: เครื่องซื้อที่ห้างอะไรแถวหน้าสิริราชนะคะ
2: ละมันก็
0: เพราะความดันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามอารมณ์
2: ใช่
0: ฉะนั้นเราต้องวัดแล้วก็ดูค่าเฉลี่ยของมันดูว่ามันสวิงมากไหมถ้ามันสวิงเช่นถ้ามันสูงมากกว่าต่ำบางครั้งก็ต้องไปเจาะดูเรื่องไขมันนะหรือว่าไม่งั้นอาจจะต้องทานยาช่วยนะฮะเพื่อที่จะคุมความดันให้ปกตินะครับ
1: ขอโทษนะคะดิฉันเอาอะไรนะกระสอบมะม่วงมาต้มกินคือบริหารจ๋าเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ยังไงก็ต้องตรวจเลือด
2: ต้องตรวจครับตรวจเพื่อหาเหตุก่อน
0: เลือดดูสารอย่างน้อยดูน้ำตาลสองดูไขมันอันนี้ไขมันสำคัญนะครับ
1: ทีนี้ไม่อยากของที่โรงพยาบาลให้เขาเสียหายนะคะเลี้ยงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเยอะเสียดีมากเลยค่ะก็ปวดหลังปวดอะไรเนี่ยค่ะท่านให้ยาเถาวันเปรียงเนี่ยมาให้ท
0: ี
1: นี้ดิฉันคู่ดิฉันตื่นหลับไปตื่นแล้วค่ะตื่นมาแล้วเจ็บคอมากดิฉันก็เลยถาวรเปลี่ยนไป2แคปซูลของกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือดค่ะ
0: อ๋อใช่ที่แพทย์แผนไทยแต่เข้าใจว่าแพทย์แผนไทยอาจจะไม่มีเจาะเลือดใช่ไหมครับ
1: มีค่ะต้องเสียตังค่ะ
0: อ๋อก็มีเจาะเลือดด้วยยังไงก็ลองเจาะดูแล้วก็ดูค่าต่างๆดูนะครับ
1: โทษนะคะรถตอนนี้ที่กทมเขาให้ล้านคนที่เต็มไปหรือยังคะ
0: ล้านให้อะไรนะฮะ
1: ให้จุดเกิดเลือดฟรีละ1ล้านคนค่ะ
2: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยต้องโทรไปที่กทม
0: สปสช.ก็ตรวจฟรีอยู่แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าเรามีเราอันนี้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือข้าราชการหรือสปสช.
2: บัตรทองสปสช.ครับ
0: สปสช.ก็ปกติเขาก็ตรวจฟรีอยู่แล้วครับ
1: ถ้าตรวจที่อะไรนะคะสาธารณสุข
0: จะต้องไปโรงพยาบาลที่เราสังกัดสิทธิประโยชน์เราต้องเช็คก่อนว่าเราสิทธิประโยชน์เราอยู่ที
2: ่ตรงไหน
0: ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลอะไรคลินิกไหนนะครับไปตรวจได้เลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับก็โอเคครับโอเคครับโอ้ทั้งยังไงยังมีอะไรข้องใจเดี๋ยววันหลังโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณหมอประพจน์มากครับ
0: สวัสดี
2: ครับสัญญาณข่าวมาแล้วนะฮะไปฟังข่าวกันนะฮะโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่าง

0: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
5: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี้
7: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: พื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟและนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขเชิญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงเพลงที่สองเงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงและเพลงที่สามดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

Dorothy.

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรค์หรรษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ